0: แต่จนวันนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้วสถานการณ์มีแต่แย่ลงทุกแพลตฟอร์มเพิ่มค่า GT ต่อเนื่อง
1: ขึ้นค่า GP
0: ขึ้นค่า GP ส่งผลกระทบต่อผู้ขายและผู้ซื้อและมันก็สร้างความไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างยิ่งค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวGP คืออะไรนะ
0: GP คือ Gross Profit ค่ะก็คือค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งรายได้ของแพลตฟอร์มที่แพลตฟอร์มจะหักจากยอดขายของร้านค้า
1: เราเข้าใจนะในทางธุรกิจเพียงแต่ว่ามันสูงไปไหม

0: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
1: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
9: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าป้ากลับมาได้เมื่ออยู่ตรงนี้

0: 7:05 เรื่องเล่าเช้านี้นี่คือปริมาณฝนวันนี้นะทำไมกรุงเทพเยอะขนาดน
1: ี้วันนี้ 60% ของพื้นที่เลยนะคะกรุงเทพปริมณฑล
0: เช่นเดียวกับภาคใต้ทั้ง2ฝั่งและภาคเหนือ
1: ก็ 60% ของพื้นที่ค่ะ
0: ทำไมฝนเยอะขนาดนี้นี่เข้าฤดูฝนหรือยังยังใช่ไหมของกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนตอนกลางวันแต่มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง
1: โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะ
0: เนื่องจากความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ได้ถูกลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย
1: พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ
0: ท่านผู้ชมมุมนึงก็ดีในแง่ร้อนน้อยลงแต่มุมนึงกลัวมันจะแรงท่านผู้ชมไปดูสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้บ่ายโมงต้นไม้ล้มทับบ้านและยานพาหนะเสียหายที่บ้านป่าอ้อยอำเภอชัยยาเป็นต้นแคอายุกว่า100ปีมีภาพคลิปมั้ยเนี่ย
2: น่ากลัวมากกับลมยางนี่เลยครับรถยนต์เลยครับรถยนต
0: ์โอ้โห
2: เอาออกไม่ทัน
0: น้องชายเจ้าของบ้านอยู่ในเหตุการณ์ชื่อจรัญบอกฝนตกหนักพายุพัดเอาโทรศัพท์มาถ่ายเล่นไม่คิดหรอก
1: ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
0: และพี่ชายดีพาลูกไปโรงเรียน
1: ใช่คือตอนเกิดเหตุอะพี่ชายพาลูกไปโรงเรียนส่วนรถคันที่จอดอยู่ที่เห็นในคลิปว่าเป็นรถของคุณจรัญนั่นแหละค่ะ
0: เห็นภาพรถโอ
1: ้เนี่ยก็สะอึกไปชั่วครู่เลยคุณจรัญบอก
0: ป่านนี้ยังไม่หายเลยพี่ว่านะ
3: อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอยู่ปอดที่ลั่งลมแรงผมว่าเออว่าท้ายไว้เพื่อต้นยางได้ฮะ
4: ค่ะ
3: ที่ลั่งปอกไฟแป๊ดก็ขอหั่นเลยครับหมายใหญ่กันลงมาเลย
4: ตอนนั้นมีคนอยู่ไหมคะในบ้าน
3: อยู่อยู่แต่พวกเหมือนเนี้ย
4: อ๋อ
3: หมูพิษ
4: อ๋อ
3: หมูอย่างเงี้ยบ้านหยาดบ้านพี่เบ้าบ้าน
4: อ๋อค่ะ
2: น่ากล
4: ั
2: วมาก
0: นี่ไงเคยอยู่มาตั้ง100ปีมาลงปีนี
2: ้รถยนต
1: ์ใช่เนี่ยค่ะ
0: ส่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาย้อนกลับไปดูที่เรานำเสนอไปพายุถล่มมวกเหล็กสระบุรีจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ได้วงจรปิดมาท่านผู้ชมเที่ยงครึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนนั่งกินอาหารอยู่ที่ริมแพน้ำตกของร้านร้านไล่ริมทานป้ามะลิที่มวกเหล็กนักท่องเที่ยวบางคนยกมือกุมหัวเพื่อป้องกันฝนอยู่ยังไม่ทันจะลุกขึ้นหนีฝนเลย
1: ต้นไม้ขนาดใหญ่ก็โค่นลงมาใส่กลุ่มนักท่องเที่ยวอะค่ะ
0: ต้องหนี

0: การโกลาหลเมื่อสติได้ถึงกลับมาดูช่วยกันดึงผู้บาดเจ็บโอ้
1: เนี่ยคือฟาดลงไปตรงนั้นพอดีนะคะคือช่วยกันดึงคนเจ็บออกจากเศษหลังคาแล้วก็กิ่งไม้ค่ะ
0: แล้วก็มีนักเที่ยวธรรมชาติเป็นผู้หญิงอายุ40ปีที่ถูกต้นไม้ทับที่ศีรษะและลำตัวบาดเจ็บสาหัสที่เรานำเสนอไปน่ะ
1: นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
0: นักเที่ยวหญิงคนนี้ก็มาจากปากน้ำกับลูกและเพื่อนโรงงาน13คนมาพักผ่อนวันหยุดคือวันอาทิตย์นี่ก็เตือนเนี่ยว่าฝนฟ้าคะนองลมแรงควรหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่คือมันจะเลี่ยงยังไงเนี่ยแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะสำหรับฟุตบอลโลกที่กำลังจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมเราทราบกันแล้วไหมใช่ไหมว่าฟุตบอลโลกซึ่งจะจัดขึ้น11มิถุนายน
1: ค่ะ
0: อีก1เดือน1เดือนจะเริ่มแล้วในสหรัฐอเมริกา
1: แคนาดาและเม็กซิโกค่ะ
0: ซึ่งพิธีเปิดที่สหรัฐนะลิซ่า
1: น้องลิซ่า
0: และลิซ่าจะขึ้นเวทีไปฟุตบอลโลกในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่สหรัฐด้วยแต่ขณะนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาว่ายังไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซึ่งทราบว่า 1,500 ล้านบาทคนไทยก็คุ้นชินไม่เคยดูฟุตบอลโลกที่ต้องเสียตังค์เลยมีอยู่2 อย่างคือไม่ได้ดูเลยหรือดูฟรียุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ดูเฉพาะพิธีเปิดกับพิธีปิดต้องไปไม่ทัน
1: ค่ะ
0: แล้วต่อมาก็มีประเด็นที่ถ่ายทอดสดดูฟรีแล้วดูกันทุกนัดเลยและหลังสุดเกิดประเด็นปัญหาเมื่อ4ปีก่อนกสทชได้นำรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกจากกฎ must have คือต้องมีถ่ายทอดทางทีวีดิจิทัลจริงๆมันก็เปิดทางนะให้เอกชนเนี่ยถ้าซื้อมาคุณสามารถจะบอกอากาศแล้วเก็บตังค์ได้เลยจริงๆมันเปิดทางนะไอ้กฎเดิมมันเหมือนเอกชนเขามีปัญหาว่าเขาซื้อมาแล้วถูกบังคับให้ต้องถ่ายทอดแบบที่ดูฟรี
1: ค่ะ
0: กฎใหม่จริงๆมันเอื้อนะแต่ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดวันนี้มีรายงานท่านผู้ชมว่าคณะเตจะมีการพิจารณาวาระสำคัญเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยแรงข่าวระบุว่าจะมีการหารือเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์เพื่อให้ทันกรอบเวลาที่กระชั้นชิดจากฟีฟ่าโดยถือเป็นวาระเร่งด่วนเพราะจะเริ่มแข่งเดือน11มิถุนายนแล้วก่อนหน้าคงจะจำได้ท่านนายกซึ่งท่านยอมรับเลยว่าท่านไม่รู้จริงๆเพิ่งมารู้ว่าเขาจะเริ่มแล้วเนี่ยวันที่11มิถุนายนเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่นายกเคยบอกว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ท่านบอกนะครับว่าก็ต้องได้ดูฟรีเหมือนกับที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี
1: ้รัฐบาลผมจะมีข้อยกเว้นได้ยังไง
0: นั่นแหละเดี๋ยวจับตาดูวันนี้ขณะที่มีรายงานเมื่อวานนี้ท่านนายกเรียกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยขึ้นไปหารือนักข่าวก็เลยไปถามรัฐมนตรีช่วยดีเอคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยน้องไบร
1: ค
0: ์คุณแนนกับพูดทำลายความหวังนะ
1: คือบอกเท่าที่ทราบตอนนี้คือหลายประเทศกำลังคุยกันอยู่ว่าค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกมันสูงพอสมควร มันไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกแต่ว่าแทบจะเป็นทุกประเทศเลยที่ก็ต้องเสียแพงอะค่ะทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วตกลงหน่วยงานไหนจะเป็นเจ้าภาพหลักคุณแนนบอกต้องดูก่อนว่าจะเป็นรัฐการหรือเอกชนเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อกสทช.ไม่ได้มีเรื่อง must have แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหลือระยะเวลาไม่ถึง2เดือนที่จะมาหาคนซื้อลิขสิทธิ์อะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นณขณะนี้จะยังไงไหนฟังซิตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: โดยหลักการคุณไทยจะได้ดูบอลโลกฟรีใช่ไหมครับ
3: ณตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าณตอนนี้ก็คือว่าเรายังตอบไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาก่อนว่าถ้ารัฐบาลจะใช้ตรงนี้ต้องใช้เงินจากส่วนไหนด้วยนะคะแต่ว่าทีนี้ก็ขออนุญาตให้อยู่ในขั้นตอนที่แต่ละหน่วยงานต้องดูก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ทราบข่าวว่าตอนนี้มีเอกชนรายใดสนใจที่จะซื้อลิขสิทธิ์ด้วยนะคะทางเอกชนที่ต้องการซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ตามแต่ก็เราจะได้เห็นว่าหลายประเทศตอนนี้กำลังคุยว่าเรื่องค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูงพอสมควรไม่คงไม่ใช่แค่ประเทศเราที่กำลังดู

0: เรื่องลิขสิทธิ์กันอยู่น่าจะเป็นทุกประเทศเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยแหละค่ะ
1: หลักๆ ก็คือว่าพอกสทช.ไม่ได้มีเรื่องของมาแทบแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าในระยะเวลาอีกเหลือที่เหลืออีกแค่แบบนิดเดียวเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยไม่ถึง2เดือนแล้วเนี่ยจะมีใครที่ต้องบอกว่าจะหาทางในการถ้าซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาจะต้องใช้วิธีไหนที่จะอยู่ในจุดที่คุ้มทุน
2: โปรดติดตามท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมไม่ต้องไปเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี้มีเสื้อแจ็คเก็ต
3: เรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบันเย็นค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exos HEV ค
2: ่
3: ะ
2: ให้วงเล็บว่าจะได้ดูบอลโลกไหมเป็นเงื่อนไข
3: ค่ะ
2: จะได้ดูบอลโลกไหมเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเหมือนเช่นเคยจะเป็นประเด็นอะไรก็ได้เสื้อที่ใส่เนี่ยเป็นเสื้อที่ดร.ริศรากำธรเจริญ
3: ให้พิยุทธวันเกิด
2: ให้ผมเป็นของขวัญวันเกิดหลังจากเมื่อวานนี้มีความหลากหลายทางการอวยพรวันเกิดผมเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่กรณีมีเชิดสิงโตแล้วตามด้วยการรำลักษณะเป็นการรำอวยพรโดย4ผู้ประกาศสาวของช่อง3และประกาศว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีพร้อมจะรับงานใช่ไหม
3: ค่ะแก้บนก็ได
2: ้
3: ค่ะ
2: เริ่มมีพูดติดต่อเข้ามาแล้วนะพี่พูดจริง
3: คลิปไม่แพงเลยค่ะเดี๋ยวเอาเวลาว่างไปทำกันค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้คือภาพเมื่อวานนี้ตอนท้ายรายการแต่จะมีความชุลมุนอันนี้เขาซ้อมกันมา 3-4 ชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์น้องไบร์ก็ซ้อมอยู่บ้าน
3: ค่ะพี่ยุทธแฮปปี้พวกเราก็แฮปปี้ค่ะ
2: เซอร์ไพรส์มากชาตินี้ไม่เคยคิดเลย
3: รำอวยพรค
2: ่
3: ะ
2: ขออนุญาตแจ้งท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งอันนี้ถือเป็นข่าวนะพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ย
3: เรื่องอะไรคะ
2: รับงาน
3: พี่หมวยเอาจริงค่
2: ะ
3: พี่หมวยคือหัวหน้าทีมหัวหน้าคณะนะคะ
2: ปีนี้มีอะไรเข้าหมวยไหมอาจจะชื่นชม
3: จังว่า
2: เนี่ยซ้อมกันหนักแน่นมากเลยนะ
3: ซ้อมหนักค่ะไม่ได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมบอกได้เลย
2: ยากไหม
3: ยากมากค่ะยากมาก

0: อันนี้เนี่ยอันไหนไหนซ้อมมาไหนให้ดูเต็มๆที่เป็นยังไงแต่ตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่มาอวยพรเนี่ยเป็นช่วงชุลมุนท่านผู้ชมดูภาพระหว่างนั้นสิงโตกำลังตุ้งแช่ตุ้งแช่น้องใบมุดออกไปอย่างกระทันหันเพื่อจะเปลี่ยนชุดและจากนั้นเธอก็สวมรอยเข้ามาเป็นนางรำทันที
1: สวัสดีครับ
0: อาจนางรำนั่น
1: คุณเล่นใหญ่ไปไหมเล่นใหญ่ไปไหมอ่ะ
2: ใหญ่
1: ม
2: ากคะ
1: ขอบคุณมาก
3: เดี๋ยวก่อนครับยังไม่หมดเท่านี้ฮะ
0: ไอ้จะจัดการตบ
3: ยังมีอีกครับยังมีอีกคร
0: ับ อะไรฮะเล่นใหญ่ไปไหมอ่ะฮะ
2: ตกใจ
0: เล่นใหญ่ไปไหม
2: ตอนนี้ยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู
0: ้ยังไม่รู้เนี่ยยังไม่รู้มาแล้ว
2: เห็นแล้ว
0: ท่านผู้ชมยังไงถึงจะเซอร์ไพรส์สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนจริง
2: ๆ Happy Birthday พี่
0: รวมถึงแฟนๆของเรื่องเล่าเช้านี้ทุกท่านขอบพระคุณจากใจรวมถึงของขวัญ
2: ค่ะ
0: ถ้าอยากจะได้ของขวัญอีกสักชิ้นหนึ่งเชิญชวนท่านผู้ชมแฟนลิเวอร์พูลเขาเปิดแคมเปญไม่พอใจกับการคุมทีมของอาร์เน่สล็อตที่พาทีมหมดลุ้นแชมป์ทุกรายการยังไม่เท่าไหร่แต่การเล่นเนี่ยทรงอย่างแบดเลยไม่มีทรงไม่มีใจไม่มีสู้แก้เกมอะไรก็ไม่อยากจะวิจารณ์เอาเขาเปิดแคมเปญ
2: ปลดอาร์เน่สล็อตค่ะ
0: ผ่านโซเชียลและเว็บไซต์ขึ้นให้ดูหน้าจอเองมาคาดเลยเผื่อแฟนเรื่องเล่าเช้านี้จะมอบของขวัญให้พี
2: ่เนี่ยค่ะแคมเปญนี้ตั้งเป้าสนับสนุน 100,000 รายชื่อนะคะแต่ว่าณวันที่11พฤษภาคมวันเกิดพี่ยุทธพอดีเมื่อวานนะคะ
0: ลงชื่อไปเท่าไหร
2: ่ 700,000 กว่าคนค่ะ
0: นี่ขนาดนี้ล่าสุดเนี่ยกดตะกี
2: ้ล้านหนึ่งกับ 61,408 คนค่ะ
0: ยังไม่พอช่วยกันคนละไม้คนละมือปลดอาร์เน่สล็อตกันปลดอาร์เน่สล็อตนี่7:18 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
4: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจน

0: เต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: ผมไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นใครแค่กำลังมาเอาชีวิตตัวเองกลับคืน
2: ฉันอาจจะเป็นคนที่เลวที่สุดที่คุณเคยเจอโอ๊ยขยับอีกนิดฉันเอาจริงแน
1: ่กลัวผมทำไม
2: มันมีเส้นบางๆระหว่างกลัวกับเกลียด
3: ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มีเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
2: ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิม
1: ลิน
2: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
4: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ก็จะมีเสียงตะโกนว่ารอรักทักษิณให้กำลังใจนี่ฮะจนกระทั่ง 7:53 นาทีนายทักษิณและครอบครัวชินวัตรก็มารวมตัวกันหน้าเรือนจำเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยที่หน้าเสาธง

0: ก็หน้าตายิ้มแย้มแต่ก่อนที่เรา
1: ท่านผู้ชมเชื่อผมไหมแม้กระทั่งคำพูดที่น้อยที่สุดของอดีตนายกทักษิณยังจับมาตีความหมายกันเลยบรรดาผู้รู้หรือนักวิเคราะห์ทางการเมืองจับอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วมันจะสื่อความหมายอะไรนี่เป็นการสื่อถึงบุคคลที่ยังถูกจับตามองว่ามีอิทธิพลทางการเมืองกับประเทศนี้และ9นาฬิการถคันนี้ก็ไปถึงบ้านพักอาศัยที่จันทร์สองแรกมีมวลชนเสื้อแดง50เขตกทม.มารอรับที่หน้าบ้านคุณทักษิณตัดสินใจหยุดรถกระจกลงยื่นตัวมาจากรถยื่นตัวมาเลยนะครับท่านผู้ชมยื่นตัวเลยแล้วก็ยกมือขึ้นช่วงนี้เจนต้องมีการเปลี่ยนเสื้อจากคนละตัวกับที่ออกมาจากเรือนจำคนแพททองทาก็ยังนั่งอยู่ข้างๆในรถมวลชนถามว่าดีใจได้กลับบ้านหรือไม่และคำพูดทั้งสิ้นก็ถูกตีความอีก
2: บอกไปจำศีลมา8เดือนค่ะ
1: มีสื่อต่างชาติถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากได้รับการปล่อยตัว
2: คุณทักษิณยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะนะคะแล้วก็บอกว่า relief ก็คือโล่งใจผ่อนคลายนะคะ
1: เมื่อถามมีว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรจากข้างใน
2: คุณทักษิณบอกไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ส่วนเมื่อถามสุขภาพไม่ได้ตอบคำถามนะครับ
3: ไปจำศีลมาไปจำศีลมา8เดือน
4: เขาดี
3: ท่านนายกครับ8เดือนเป็นไงบ้างฮะได้เรียนรู้อะไรจากท่านนายกครับ
4: ไปจำศีลมา
3: ไปจำศีลมา
4: ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ทั้งนี้ผู้ทักษิณจะอาศัยอยู่ที่บ้านพักที่จันทร์สองล่าตามกฎเกณฑ์คุมประพฤติก็คือจะต้องไปรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจากนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะพ้นโทษในวันที่9กันยายนปีนี้เว้นแต่ถ้าเกิดจะมีพระกฤษฎีกาอภัยโทษเป็นการทั่วไปลงมาในระหว่างก่อนหน้าก็จะได้รับการปล่อยพ้นโทษถ้าระบุในกฤษฎีการายงานระบุว่าวันนี้12พฤษภาคม
2: คุณทักษิณจะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9นะคะเพื่อที่จะเช็คอัพร่างกายค่ะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวนาน8เดือน
1: และแน่นอนคนที่ดีใจที่สุดกับอิสรภาพในครั้งนี้ของคุณทักษิณย่อมเป็นครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวคุณแพทองเทชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เริ่มโพสต์ภาพตั้งแต่ได้ออกมาแล้วนั่งอยู่ในรถคู่กับคุณพ่อ
2: เนี่ยเป็นภาพนี้นะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่า Welcome back Daddy ค่ะ
1: ประกอบเพลงโลกทั้งใบเธออาจเป็นแค่ใครบางคนบนโลกนี้แต่สำหรับฉันเธอมีค่ามากกว่าใครในความเล็กน้อยที่ที่เป็นเธอนั้นยิ่งใหญ
2: ่เพียงพอต่อหัวใจของฉัน
1: ขณะที่ในเวลาต่อมาช่วง10โมงกว่าระหว่างที่อยู่ในบ้านพักแล้วอดีตนายกแพทองทานลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณก็โพสต์ภาพบนอินสตาแกรมร่วมกับคุณทักษิณคุณแพทองทานคุณพินทองทาคุณพานทองแท้แล้วก็มีลูกเขยทั้ง2คนแล้วก็ลูกสะใ
2: ภ้
1: รวมถึงพี่บุญธรรมของคุณหญิงพจมานอดีตภรรยาคุณทักษิณข้อความประกอบว่า
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่ไปกันใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่น

0: คนหนึ่งสงสารท่านอายุมากแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็ท่านจะได้ออกมาท่านจะได้มาช่วยบ้านเมืองของเราให้มันดีขึ้นตอนนี้โจรมากขอให้ท่านนะมาช่วยคนลากคนจนเหมือนเดิมแล้วก็อย่าให้คนลากคนจนเนี่ยเป็นแบบนี้
1: คืออยากให้ท่านกลับมาเล่นกัน
0: ให้ท่านมาเล่นเถอะใครจะด่าไงก็ปล่อยมันเดี๋ยวนอนมันขึ้นปากมันเอง
1: ท่านกลับมาเพราะเรา
0: ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวตั้งนานแล้ว
2: คันเดชปิดป้าติ๋มอายุ65กับป้าติ๋มอายุ73คู่นี้มาจากนนทบุรีบอกว่ามารอและรอมานานเพราะคุณทักษิณไม่ควรจะโดนในสภาพนี้แม้แต่วันเดียวหรือวินาทีเดียวแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เห็นว่าอยากให้กลับมาบริหารประเทศ
3: โอ้ยรอวันนี้มานานแล้วท่านไม่สมควรที่จะโดนในสภาพนี
4: ้
3: ค่ะท่านไม่สมควรที่จะได้โดนแม้แต่วันเดียววินาทีเดียวเพราะท่านทำความดีให้แก่ประเทศชาติท่านทำทุกอย่างเพื่อคนรากหญ้าไม่จะว่าโกงไหมมันก็อาจจะมีบ้างริ้วล้อแต่ตัวท่านเองอ่ะไม่มีรับประกัน

0: เพราะว่าท่านนายกทักษิณท่านได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติมากมายมหาศาล
1: ดีใจ
0: จนพูดไม่ออก
2: ครับดีใจค่ะดีใจปลื้มท่านมากเราเดินทางมาไกลอยากจะมาพบท่านพอเห็นท่านแล้วก็ดีใจ
3: อบอุ่นใจค่ะ
2: ดีใจมาก
4: ค่ากับการเดินทาง
2: ใช่ค่ะค่ะเรารักท่านมากแล้วก็สามารถเดินทางมารับท่านด้วยตัวเองก็ได้เจอท่านเดินท่านเดิน
3: นิดเดียวค่ะ
2: เห็นนิดนึงก็ดีใจแล้วค่ะแม่ก็อยากจะให้ท่านพักผ่อนเนาะสงสารท่านคือ

0: ถามตรงไปตรงมาว่าวิเคราะห์ดูเพราะคุณณัฐวุฒิระบุว่ายังไม่ได้พบคุณทักษิณเหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้ก็พบกันหลังจากเรือนจำเป็นไปได้ไหมว่าออกมาด้วยความแค้นหรือมีบางคนบอกทักษิณเนี่ยจบแล้วลองฟังเสียงดูเป็นไปได้ไหมที่จะวางมือทางการเมืองเลย
1: คือหันหลังวางมืออย่างสิ้นเชิงผมก็ไม่คิดอย่างนั้นนะต่อให้ท่านบอกว่าหันหลังให้การเมืองแล้วเนี่ยการเมืองก็จะเดินอ้อมหลังท่านน่ะไปยืนอยู่ตรงหน้าท่านอยู่ดีอ่ะบทบาทของท่านต่อพรรคเพื่อไทยก็ตรงไปตรงมาอย่างที่คนพูดกันนั่นแหละว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมีอะไรใดๆเนี่ยการศึกษาหารือการสอบถามถ้าพอช่วยกันได้ผมว่าท่านก็พร้อมละ
0: คุณณัฐวุฒิจำได้ใช่ไหมครั้งหนึ่งที่คุณแพทองธารอดีตนายกเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณเยี่ยมคุณพ่อแล้วกลับออกมาบอกหยุดแล้วถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วเนี่ยมันอาจจะสื่อความหมายว่าคือถ้าเดินหน้าทางการเมืองต่อมันจะประสบชะตาชีวิตอะไรอีกยังไงก็ไม่รู้เลยเนี่ยก็เลยมีคนคิดว่าหรือจะตัดสินใจพอและจบ
1: คือความเคลื่อนไหวของท่านนายกทักษิณนอกเหนือจากยังมีบทบาทยังมีนัยยะต่อการเมืองแล้วผลต่อพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญแต่สำหรับผมนะครับไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรเรารับได้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าเวลา8เดือนน่ะท่านคิดของท่านเสร็จแล้วล่ะว่ามันควรจะอะไรแบบไหน
0: อันนี้ถามเป็นความเห็นนะเพราะไม่มีใครรู้คุณทักษิณออกมาพร้อมกับความแค้นไหม
1: ผมว่าคนที่ผ่านชีวิตมาขนาดนั้นนะครับท่านไม่เดินหน้าชีวิตโดยการเอาความแค้นเป็นใหญ่หรอกครับอย่างที่ท่านบอกอ่ะท่านบอกว่าอะไรนะท่านเห็นทั้งสวรรค์ทั้งนรกแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: ด้วยภาวะการไอแบบที่ว่าเนี่ยการปล่อยให้ความแค้นเป็นใหญ่เนี่ยมันเป็นลักษณะของคนยอมแพ้ครับพี่ยุทธโอกาสที่จะกลับมาเป็นผู้ชนะไม่มีครับแต่ถ้าเอาชะตากรรมทั้งหลายมาเป็นฐานยืนมาเป็นแรงขับเข้าใจทุกอย่างเห็นทุกมิติได้มากขึ้นน่ะผมว่านั่นนะครับเป็นลักษณะแบบนายกทักษิณ
0: ส่วนที่บางคนวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณจบแล้วสิ้นฤทธิ์ถึงพยายามจะดิ้นรนอะไรยังไงก็จะไม่มีความสำคัญอีกต่อไปแล้วคุณณัฐวุฒิเชื่อไหม
1: ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมได้ยินมาหลายรอบแล้วที่คนบอกว่าทักษิณหมดแล้วจบแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายท่านก็เดินของท่านมาแล้วใครต่อใครที่บอกว่าจบแล้วไม่มีแล้วนี่แหละทำอะไรก็ยังมองไม่พ้นยังมองไม่ข้ามยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวนายกทักษิณอยู่ดีผมก็คิดว่าการจะเขียนฉากจบให้กับบทบาททางการเมืองเนี่ยผมว่าท่านจะเป็นคนเขียนเองแล้วท่านก็จะเดินไปสู่จุดที่ท่านคิดว่าเอาละถึงตรงเนี้ยคือหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มที่ชื่อทักษิณชินวัตรใน

0: นี่จำกันมาได้จริงๆเหรอ
1: เฮ้ย
2: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
1: อ๋อพี่กิ๊บ
2: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
3: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
4: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: หมายความว่าไง
7: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พลอยเขาไปรู้จักด้านหนึ่งของเพื่อนรักเขาไง
8: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
9: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะเหรอ
8: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
10: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะ
11: เฮ้ยคุณ
4: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
13: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
14: อยากดูนอนร้องเพลงไปนานๆ
15: แต่ถ้าป่วยหนักเงินหมดก็อดดูสิ
16: งั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Enjoy Health Extra ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่จ่ายค่าห้องค่ารักษาตามจริงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
17: เจ็ดนาฬิกา49นาทีท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายมตรีอนุทินชาญวีรกูลถูกถาม2รอบนะครับรอบนึงสัก10โมงช่วงสายโดยถามถึงประเด็นอดีตนายกทักษิณได้รับการพักการลงโทษจะไปเยี่ยมหรือไม่คุณอนุทินบอกสั้นๆว่าโหยดีใจสั้นๆแค่นี้ออกมาช่วงที่ยืนแถลงให้สัมภาษณ์นี้ก็บอกเลยนะครับว่าตนเองอย่างที่เคยบอกตนเคยเป็นอดีตผู้ใต้คับบัญชาของคุณทักษิณก็ยินดีกับท่านและครอบครัวนี่ก็เห็นรายงานกันเต็มฟีดเลยที่เดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสนายกอนุทินบอกว่าเราก็ปล่อยท่าน
18: มีช่วงเวลาส่วนตัวของท่านซึ่งหลังจากนี้ก็มีกระบวนการทางกฎหมายที่ท่านต้องไปดำเนินการก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนด้วยดีเพื่อให้มีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของท่านให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวกับท่านเราก็ดีใจที่ท่านพ้นโทษออกมานักข่าวก็เลยถามต่อค่ะว่าแล้วท่านนายกมีโอกาสจะไปพบคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวไหมคุณอนุทินก็ตอบทันทีนะคะว่ามีอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปเพราะว่ากรุงเทพก็มีอยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไร
17: ส่วนบรรยากาศทางการเมืองหลังจากคุณทักษิณได้พักการลงโทษนายกอนุทินก็บอกก็มองทุกอย่างให้เป็นบวกถ้าเราทำงานด้วยความสุดจริตใจ
18: ว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนมันไม่มีอะไรต้องไปกังวลถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนมันจะเป็นอย่างไรต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปเพราะอย่างไรก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนเป็นหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถ้ามีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรติ
17: เอ๊ะหมายถึงเรื่องอะไรหรือหมายถึงใคร
19: ในความที่ผมก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านผมก็ต้องยินดีกับท่านและครอบครัวด้วยวันนี้ก็เต็มฟีดหมดแล้วนะท่านได้เดินทางกลับบ้านสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปล่อยให้ท่านมีช่วงที่เป็นส่วนตัวของท่านนะครับแล้วมันก็ยังมีเรื่องขบวนการทางด้านกฎหมายที่ท่านจะต้องไปดำเนินการก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นเรียบร้อยไปก่อนด้วยดีนะครับท่านก็ต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของท่านนะครับมีช่องว่างของความเป็นส่วนตัวให้กับท่านเราก็ดีใจที่ท่านพ้นนะออกมานะมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วก็อย่างที่บอกพอทุกอย่างมันผ่านไปพอท่านพ้นทุกอย่างอะไรไปหมดก็กรุงเทพมันก็มีอยู่แค่

0: ในพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านที่ไปเอา200,000 ล้านแรกเป็นเงินเยียวยาประชาชนแล้วเอาไอ้200,000หลังเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนคือการเอาเงินเยียวยาให้ประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อจะสอดเรื่องนี้เข้ามายืนยันว่าการเขียนคำร้องดำเนินการอย่างรอบคอบและก็รัดกุม
1: พรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านนะก็ได้เข้าชื่อนะครับแล้วก็ได้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงเพื่อที่จะให้ทางประธานเนี่ยนะครับได้ส่งคำร้องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200,000 ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้200,000 ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนะมาอยู่ในพรกเงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไรนะครับเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องเองเนี่ยก็มีข้อมูลนะครับที่เราประกอบให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาหลายๆส่วนซึ่งข้อมูลประกอบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงครับที่เราเชื่อว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจริงๆแล้วสามารถทำอยู่ในระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมาออกพรกเงินกู้ในลักษณะนี้ผมยืนยันว่าพวกเราพยายามพิจารณาการเขียนคำร้องอย่างรอบคอบก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเองก็เคยมีปัญหาที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยนะว่าการเขียนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันทุกองค์กรเนี่ยบางทีมันไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้สิถ้าใส่ใจกันตั้งแต่วันนี้ไง
1: โอเคค่ะ
2: We care แค่กันเพื่อวันพรุ่งนี้นะ
3: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
4: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
5: ออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสมอเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดิน10 มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24 ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กว่า5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนา
1: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะสวยมากเลย
2: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
3: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
4: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดอองคินเนี่ยผมจะแฮ็กเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี่
5: เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่
6: โทษค่ะที่รักเธอคืนพรุ่งนี้20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ความอดทนในชีวิตคู่มันมีขีดจำกัด
9: แม่เคยคิดไหมครับว่าถ้าพ่อนอกใจแม่แม่จะทำยังไง
10: พ่อจะหาผู้หญิงที่ดีกว่าแม่ได้ที่ไหนไม่มีแล้ว
1: โอเคพี่ปั้นไม่เคยผิดพี่ปั้นไม่ผิดเลยทั้งอย่างเลยอะ
2: อย่ามาพูดกับพี่แบบนี้
1: เราจะอยู่ด้วยกันเลยค่ะ
2: ไปไหนไป
6: ที่รักหักหลังคืนนี้20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
5: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
11: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
12: ห้าดาวโปรสวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพไก่ย่างสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษไม้ละ20บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
13: ้สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่าคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
14: แปดเวลา5นาทีเรื่องเราเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะตอนเรื่องใช้ครบทั่วเรื่องแพทย์กำหนดนายกอนุทินนี่ก็ฟาดกับทุกเม็ดเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ตอบคำถามนักข่าวประเด็นคุณกรณ์ที่ระบุว่าการกู้เงินขัดวินัยการเงินการคลังคุณอนุทินบอกเป็นฝ่ายค้าก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหา

0: ายกับพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่านี่เขาเปรียบเทียบเลยไทยเข้มแข็งสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่คุณกรเป็นรัฐมนตรีครั้ง
1: กับไทยช่วยไทยสมัยรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยค่ะ
0: คุณอนุทินก็บอกเจตนารมณ์คือช่วยเศรษฐกิจดีขึ้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันการไปเปรียบเทียบจะทำให้เกิดความขัดแย้งรัฐบาลนี้ยืนยันได้คือไทยช่วยไทยพัฒน์ของรัฐบาลนี้จะเร่งเยียวยาคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจถามอีกคุณกรเขาเป็นผู้มีประสบการณ์นะออกมาติติงต้องรับฟังไหม
1: คุณอนุทินบอกสิ่งส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลก็รับฟัง
0: แต
1: ่ประสบการณ์ทางการเมืองทุกคนมีหมดทุกคนก็ประสบความสำเร็จมาหมด
0: เราอย่ามาข่มหรือมาเปรียบเทียบกันส่วนประเด็นที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเงินกู้400,000 ล้านแต่ใช้กระดาษ5 แผ่นอันนี้ตอกแรงคุณอนุทินบอกถือว่ามีประสิทธิภาพ
1: นี่คือสิ่งที่บอกไงว่าระหว่างคนทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงาน
0: พูดไปเดี๋ยวก็ไปเลิกอีกไม่เอาดีกว่า
2: เห็นคุณกรบอกว่าจะทำให้ดีแน่กันยังไงคะ
3: ท่านเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดอย่างนั้นเราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องได้แก้ปัญหาให้กับน้องประชาชน
4: นะคร
3: ับ
4: ท่านนายกอย่างคุณกรเคยเข้มแข็งกับใครที่เจอวันนี้โดนนำมาเปรียบเทียบ
3: ผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบเลยพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
4: กรณีคุณกรณ์ออกมาติงเนี่ยถือเป็นผู้ประสบการณ์ในการเมืองเนี่ยรัฐบาลต้องฟัง
3: ก็ส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ฟังอยู่แล้วประสบการณ์ทางการเมืองทุกคนก็มีหมดเนาะทุกคนก็ประสบความสำเร็จมาหมดในการทำงานของแต่ละท่านแต่เราอย่าเอามาข่มกันอย่ามาเปรียบกันเพราะถ้ามาเอามาเปรียบกันเดี๋ยวมันก็เห็นกันอยู่นะ
2: ท่านนายกอย่างคุณศิริกัญญาบอกว่าของงบประมาณต้อง400,000 ล้านแต่ว่าใช้กระดาษแค่5 ใบนะ
3: หรือว่าเป็นประสิทธิภาพ
4: ท่านนายกกรณีถ้าเขายื่นสารมันมูลเนี่ยรัฐบาล
3: นี่คือสิ่งที่ถึงบอกไงว่าคนที่ทำงานเป็น

0: การที่บอกว่า 2.9 เราจะสูงได้อีก
1: พี่ว่าอาจจะขึ้นไปถึง 4-5% เลยครับเพราะว่าค่าของที่วันนี้ถ้าน้องไปดูเงินเฟ้อในไส้ในเนี่ยเรื่องต้นทุนเนี่ยในเรื่องของค่าอาหารประชาชนในค่าอาหารวันนี้ขึ้นมา10-10%แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือวิกฤตค่าของชีพนะครับมันคนละตัวที่มูดีวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตปี2540เนี่ยเป็นเกิดจากวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ลงวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันนะครับ
2: ที่คุณกรณ์บอกว่ามูดี้ชมว่าเราดีแต่เรากู้เนี่ยมันย้อนแย้งมา
1: คนละเรื่องเลยครับมูดี้รายละเอียดพี่เป็นคนไปอธิบายเองชมว่าเรามีวิกมีเสถียรภาพด้านต่างประเทศซึ่งเสถียรภาพด้านต่างประเทศเพราะเราเจอวิกฤตปี40มาเราก็เลยสร้างความเข้มแข็งด้านวิกฤตและเสถียรภาพต่างประเทศคนละประเด็นเลยนะ
2: ท่านรองครับการที่ท่านรองบอกเคยสมัยไทยเข้มแข็งท่านรองก็เคย
1: ก็มีชี้แจงมีสามสี่หน้าเหมือนกันก็สามสิ่งหน้า
0: พรก.ก็ต้องจำนวนประมาณนี
1: ้เพราะพรก.เราต้องเข้าใจพระราชกำหนดเนี่ยให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินเราไม่สามารถที่จะไปใส่โครงการก่อนได้มันไม่ใช่กู้เงินแบงค์นะครับ
3: นี่บอกสมัยรัฐบาลคุณกรก็สามสี่หน้าเหมือนกันนี่ห้าหน้าเพราะนี่คือเป็นให้อำนาจกระทรวงการคลังไม่ใช่กู้เงินแบงค์ที่ต้องมีเอกสารหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงก็มีความเข้มข้นคือฝ้าของฝ่ายค้านอย่างคุณรัฐพงษ์เบืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าใช้ภาษีสรรพสามิตนะลดราคาภาษีลดภาษีสรรพสามิตไปซึ่งตอนนี้เก็บอยู่ลิตรละ7 บาทมันก็จะไม่เกิดราคาสินค้าค่าครองชีพมันสูงแล้วต้องมาทำอันนี้เอาไปลดภาษีตั้งแต่นั้นเนี่ยมันดีกว่าไปปล่อยให้มันขึ้นแล้วมาออกพระราชกำหนดนี่ไงมันก็คนละมุมอ่ะเดี๋ยวตามกันดูต่อผมมีเรื่องที่ต้องตามอันนี้สนใจมากในไทยรัฐไทยรัฐที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้คุณพักขมลหนุนนันท์โฆษกพรรคประชาชนบอกว่ามีอาม่าไปกว้านซื้อที่ดินเพื่อจะรองรับแบรนด์บิดถึงดูจะมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนเพราะไปกว้านซื้อที่ดินระดับหลายร้อยไร่รองรับเดี๋ยวที่ดินมันจะขึ้นใช่ไหมไทยรัฐรายงานว่าอุ้ยมันมีบริษัทชื่ออาม่ามารีน
4: ค่ะหรือ AMA อาม่าเนี่ยค่ะ
3: อาม่ามารีนจำกัดมหาชน AMA ไทยรัฐบอกเตรียมจะจัดแถลงข่าวด่วน
4: หลังจากที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเข้าซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแรนบิชที่จังหวัดระนอง
3: โดยบริษัทจะยืนยันว่าไม่ได้มีการกว้านซื้อที่ดินตามที่มีข่าวเผยแพร่การจัดแถลงข่าวนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสาธารณชนและนักลงทุนโดยหัวข้อคือ
4: ชี้แจงข้อเท็จจริง
3: อาม่า
4: ไม่ได้กว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแลมบริดจ์จังหวัดระนอง
3: วันนี้9 โมงถึง 11 โมงโดยกรรมการผู้จัดการของอาม่ามารีนจำกัดชื่อคนพิสารรัชกิจประการพิสารรัชกิจประการจะเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเปิดให้สื่อมวลชนซักถามสำหรับอาม่ามารีนเนี่ย
4: ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชทางเรือระหว่างประเทศค่ะรวมถึงให้บริการขนส่งสินค้าของเหลวทางรถภายในประเทศ
3: ก็มีดันนามสกุลรัชกิจประการซะอีกเดี๋ยววันนี้ต้องตามกันดูแล้วก็ต้องแถลงว่าไม่มีอย่างที่ถูกกล่าวหาเดี๋ยวกลับมา
5: ฟอร์จูเนอร์ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
6: รับข้อเสนอพิเศษถึง31พฤษภาคมนี้
7: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: หลุดมิติข้ามภพมาโผล่กลางสนามรบสุดเดือดมาเชิญหน้ากับแม่ทัพสุดเย็นชา
10: ที่บ้านเกิดฉันเขาเรียกว่าจัดแต้ม
9: ซีรีส์แนวตั้งสาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพ
10: ฉันอยู่นี่ฉันรอคุณอยู
9: ่ดูครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่3 plus
11: ผมไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นใครแค่กำลังมาเอาชีวิตตัวเองกลับคืน

0: ันอาจจะเป็นคนที่เลวที่สุดที่คุณเคยเจอ
1: เฮ้ย
0: ขยับอย่างนี้ฉันเอาจริงแน
2: ่กลัวผมทำไม
3: มันมีเส้นบางๆระหว่างกลัวกับเกลียด
4: ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
0: ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิม
2: ลิน
0: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
5: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 พลัส

0: นโดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
1: แปดนาฬิกา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้คุยเลยทั้งหมดแต่ต้องติดตามเรื่องใหญ่ที่สุดของโลกตอนนี้อยู่ดีทรัมป์กับอิหร่านล่าสุดอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเมื่อวานนี้ทรัมป์ออกมาระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านอยู่ในสภาพใกล้ตายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังจากตนเองปฏิเสธคำตอบของเตหะรานโดยระบุว่าคำตอบอิหร่านที่ส่งมาผ่านกาซาเนี่ยโง่เง่านี่ฮะนั่นแปลว่าเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาอีกทรัมป์บอกกับนักข่าวทำเนียบขาวถึงข้อตกลงหยุดยิงว่าผมจะเรียกว่ามันอ่อนแอที่สุดในตอนนี
2: ้หลังจากที่ได้อ่านข้อความไร้สาระที่พวกเขาส่งมา
1: ผมยังอ่านไม่จบเลยด้วยซ้ำ
2: แล้วก็บอกมันอยู่ในสภาพใกล้ตายค่ะ
3: unbelievably weak I would say I would call it the weakest right now after reading the piece of garbage they sent us I didn't even finish reading itI said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now.

0: คอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: บีวันนี้คุณนนท์ไม่มาเหรอคะทำไมพี่ถึงไม่เห็นคุณนนท์เลย
4: นั่นน่ะสิคะแต่บอสบอกบีนะคะว่าจะมาพี่ขวัญบีขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปสั่งงานลูกน้องแป๊บนึง
3: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะเตรียมเสร็จหรือยังคะ
3: ออมโอเคนะถ้าจะเจอกับคุณออม
4: ขอบคุณค่ะ
5: คุณขวัญพร้อมนะครับ
4: พร้อมค่ะแล้ววันนี้คุณนนท์จะเป็นช่างภาพเองเลยไหมคะ
5: เปล่าครับผมคงเป็นมืออาชีพไม่มากพอภาพที่เห็นกับภาพความเป็นจริงมันต่างกันก็เลยต้องใช้คนอื่นเป็นตากล้องแทนครับ

0: อมบิดซ้ายตัวนิดนึงครับ45องศาสวยครับสวยครับดีครับ
1: ดีค่ะ
2: ย้ายไข่ไปนิดนึง
1: ย้ายไป
0: โอเคมองหน้าเขากล้องจิกเลยจ้า

คครับอ่ะอีกรูปนะขึ้นตัวอีกรูปนะ1 2 3โอเคดีมากเลยครับน้องอ้อมเดี๋ยวพี่จะถ่ายเต็มตัวนะครับน้องอ้อมถ่ายหลังให้พี่นิดนึงนะโอเคอีกนิดนึงครับน้องอ้อมอีกสัก1ก้าวนะอีกสัก1ก้าวครับยาวๆเลยอีกนิดนึงครับน้องอ้อม

0: ม
1: ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ยกกองเลยวันนี้
2: ได้ค่ะบอส
3: ไปไหมคะไปไหมคะไปไหมคะเดี๋ยวพี่ช่วย

0: ตื่นแล้วเหรอคะ
1: นี่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับเนี่ย
0: ก็เมื่อคืนคนเมามากเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนน้องสองคนก็เลยมาจบที่นี่

0: นี่เราสองคนแค่สนุกกันเฉยๆฉันไม่ไปแจ้งตำรวจจับคุณหรอกนะถ้าคุณเหงาหรือว่าคิดถึงพอลล่าขึ้นมาก็โทรมานะคะพอลล่าใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากางเกงคุณแล้วค่ะ
1: งั้นผมไปก่อนนะ

0: ดูเดือดชนะจ๊ะเมื่อคืนน่ะเนี่ยแกไม่กลัวถ้าท่านของแกรู้เนี่ยแกตายแน่เลยนะ
1: พ่อลูกมีเมียคนเดียวกันสนุกจะตาย
0: ขวัญลูกพี่เอกว่าอะไรนะคะ
2: ฟังพี่ช้าช้าชัดชัดนะคะงานที่น้องมิ้นไปคุยที่ช่องมิ้นไม่ได้นะคะ
0: พี่เอกรู้ได้ไงคะ
2: น้องมิ้นวงการนี้มันแคบใครไปไหนทำอะไรก็รู้กันหมดแหละคราวหน้าถ้าน้องมิ้นอยากไปที่นี่น้องมิ้นก็บอกพี่สิคะไม่ต้องไปรบกวนคุณลุงหรอกแล้วอีกอย่างมันหมดสมัยฝากงานกันแล้วเขาดูกันที่กระแส
0: มิ้นก็แค่ร้อนใจนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยมีงานเลย
2: แล้วใครล่ะคะที่ทำให้ลูกค้าหนีหมดอันที่จริงมันก็ยังพอมีวิธีให้น้องเม้นกลับมานะคะแต่น้องเม้นต้องเชื่อฟังพี่อย่าสร้างเรื่องอีกเข้าใจใช่ไหม

0: ขอบคุณนะคะที่ลงไปช่วยฉัน
1: คุณอย่าเข้าใจผิดนะที่ผมทำลงไปก็เพราะงานไม่งั้นงานผมก็จะเละไปกว่าเดิมอีก
0: โกรธฉันมากเลยเหรอคะฉันอยากจะขอ
1: ว่าเราคุยกันเคลียร์แล้วนะผมจะไม่ยอมให้คุณปั่นหัวผมอีกทางที่ดีเราผมว่าเราคุยกันเฉพาะเรื่องงานก็พอนะครับ

0: เออที่คุณไปหาลูกค้ามาเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างอ่ะ
1: ลูกค้าอยากจะทำกิจกรรม CSR ค่ะอยากได้ภาพเพื่อจะไปต่อยอดแคมเปญใหม่ค่ะ
0: แล้วเขาระบุไหมว่าเขาอยากได้กิจกรรมแบบไหน
1: ลูกค้าอยากได้ภาพกับเด็กๆค่ะแล้วก็พวกสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าพวกนี้ค่ะประมาณนี
2: ้ถ้าเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีแนะนำได้นะคะแจกทุกคนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถไหนเนี่ยชี้ไว้ให้พี่ดูเลยพี่จะได้จิ้ม
3: ใช่ใ
2: ช่โอ้ยเอาอย่างนี้ใครมีอันไหนซ้ำกันบ้าง
4: มิ้นเขามาที่นี่บ่อยนะคะเขามาจนสนิทกับเด็กๆที่นี่กันหมดแล้ว

ั้งที่มีแค่บ้านเก่าๆแล้วก็ต้องแย่งของทุกอย่างที่มีแต่ว่าพวกเขาดูมีความสุขมากเลยนะคะ

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลา

0: แต่กับคุณออนมันมากกว่านั้น
1: อะเอ็มจะโกรธจะเกลียดจะโกรธจะเตะจะต่อยอะไรเราได้หมดเลยนะเอ็มเรายอมรับผิดทุกอย่างเรายอมรับผิดเลยเอ็มเราขอโทษนะเอ็มเราขอโทษ
2: ป้อง
1: เอ็ม
2: เราเข้าใจ
1: เอ็มเข้าใจ
2: ความจริงแล้วอะเราก็คิดแบบเดียวกับป่องแหละแต่ป่องกล้าหาญมากกว่าที่กล้าพูดความจริงออกมาไม่เป็นไรนะป่องเรามาเป็นเพื่อนกันนะ
1: เดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันนะเอ็ม
2: ใจป่องมากนะสำหรับที่สุดทุกอย่าง
1: เราก็ต้องขอบคุณเอ็มเหมือนกันนะที่คอยดูแลและช่วยเหลือเราทุกๆเรื่องเลยขอบใจจริงๆนะเอ็มแต่ส่วนเรื่องของคุณตั้มเราขอโทษด้วยนะเราวู่วามากเกินไปจริงๆอ่ะ
2: เป็นไรหรอกป่องก็ไปขอโทษคุณตั้มนะ
3: ฉัน

0: ใครล่ะ
1: ใครอ่ะ
2: ทำไมมีตำรวจมาด้วย
3: ใครมาหรือเปล่า

0: ผมต้องขอโทษคุณชื่นคุณพีน้องออนแล้วก็คุณแปด้วยนะครับที่โกหกครับแล้วก็ต้องขอโทษคุณตั้มด้วย
1: คือผมว่าเรื่องที่นายป่องโกหกนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรหรอกนะครับ
2: มันถึงจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่มันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องโตจะเป็นควายอยู่แล้วฮะทำตัวเป็นเด็กๆแล้วอย่างนี้จะไว้ใจให้แต่งงานได้ยังไงฮะ
3: แต่งงานบอกจะแต่งงานเหรอบอก
2: ทำไมลูกชายผมมันเป็นผู้ชายแท้ๆมันก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงทำไมจะแต่งไม่ได
3: ้พ่อพูดเรื่องอะไรครับเนี่ยแต่งงานอะไรผมยังไม่ได้คิดเลยนะครับ
2: อุ้ยไม่ได้คิดก็ต้องคิดในวันหน้าของแบบนี้ต้องวางแผนกันยาวๆถูกต้องไหมครับคุณนาย
4: ค่ะถูกต้องสิคะต้องวางแผนกันนานๆดิฉันเองก็เตรียมวางแผนไว้เพราะว่าจะต้องแต่งงานลูกสาวคนนี้แหละค่ะโอ้ยแหมนี่ถ้าเกิดว่าท่านกับนายป่องว่างขอเชิญมางานแต่งงานลูกสาวฉันเลยนะคะ
2: ยินดีครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: แหมนี่ถ้ารู้จักคุณนายเร็วกว่านี้นะผมจะให้ลูกชายผมแต่งงานไปพร้อมกับคู่ของลูกสาวคุณนายเลย

0: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
1: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันแบบน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: เฮ้ยคุณ
3: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ความอดทนในชีวิตคู่มันมีขีดจำกัด
6: แม่เคยคิดไหมครับว่าถ้าพ่อนอกใจแม่แม่จะทำยังไง
7: พ่อจะหาผู้หญิงที่ดีกว่าแม่ได้ที่ไหนไม่มีแล้ว
8: โอเคพี่ปั้นไม่เคยผิดพี่ปั้นไม่ผิดเลยทั้งอย่างเลยอะ
9: อย่ามาพูดกับพี่

ะ

0: ไม่ต้องร้องไห้นะครับคนดีไม่เอานะไม่เป็นไรนะป่องไม่ตายง่ายๆหรอกนะถ้าผมไม่หลอกอะแล้วจะรู้เหรอครับว่าคุณปอรู้สึกไงกับผมอะ
1: ไอ้มาไอ้มาไอ้มาป้อง
2: คุณออนครับตกลงว่าเรารักกันใช่ไหมครับ
1: ใครใครรักนายฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละ
2: เอ้าถ้าคุณออนไม่รักผมงั้นผมไปแล้วก็ได้ครับ
1: ฉันยังไม่ได้สั่งห้ามไปป้าเหรอห้ามไปนี่ลูกเราโอ๊ยโอ๊ยไหวป่ะโอ๊ยโอ๊ยไหวไหม
2: โหถ้ารู้ว่าเจ็บแบบเนี้ยแล้วจะได้อยู่คนที่เรารักอ่ะเจ็บกว่านี้ผมก็ยอมครับ
1: เน่า
2: แล้วรู้อย่างเงี้ยจะไปถอนแม่คุณตั้มได้ใช่ไหมครับเนี่ย

0: ไปรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหน
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมารู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณออนก็เข้ามานั่งอยู่ในหัวใจของผมเรียบร้อยแล้วครับ
2: ฉันขอตัวสักครู่

0: คุณคะฉันจะทำยังไงดีย
1: กเลิกงานมั่นของน้องอ่อนกับนายตั้มซะ
0: ยกเลิกไม่ได้ถ้าเกิดว่ายกเลิกแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
1: คุณรักหน้าคุณหรือรักลูกมากกว่ากัน
0: ฉันก็ต้องรักลูกมากกว่าสิ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณต้องทำได้ที่ผ่านมาเนี่ยน้องออนทำเพื่อคุณมาตลอดคราวนี้คุณต้องทำเพื่อลูกบ้างนี่คุณเห็นแววตาน้องออนในวันนี้ไหมตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่นะผมไม่เคยเห็นแววตาที่มีความสุขของน้องออนเท่ากับครั้งนี้เลยการที่เราได้เจอกับคนที่เรารักนะแล้วเขาก็รักเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในเมื่อลูกได้เจอแล้วเนี่ยเราต้องสนับสนุนแล้วอีกอย่างเนี่ยในป่องเองอ่ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นถึงลูกนายพลตำรวจโทมีฐานะมีหน้ามีตาทางสังคมอย่างที่คุณต้องการด้วย

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะบทละครที่ทุกคนส่งมาเป็นบทละครที่ดีนะแล้วก็มีคุณภาพมากและที่สำคัญมันเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตทำให้ครูตัดสินใจยากมากมีสองคนเท่านั้นที่สูสีกันมากๆนั่นก็คืออภิเชษฐ์และแม่ชะเอมแต่จะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้รับทุนการศึกษาของครูไปศึกษาต่อที่นิวยอร์กและผู้ที่ได้ทุนการศึกษาไปต่อ

0: ทแล้วก็เหมาะสมกับรางวัลนี้มากที่สุดอ่ะก็คืออภิเชษค่ะ
1: นายพิเชษขึ้นมารับรางวัลมา
2: เออทำไมคนนี้เขาถึงปิดหน้าปิดตาไม่เห็นหน้ากันเลยนะนะ
1: ถ้าฉันจะเวลากลับไปได้นะฉันจะขอมารู้จักเธอเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดแบบนี้
3: แล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
4: กราฟิกในบ้านเมฆเปลี่ยนเป็นหัวใจใกล้รุ่ง
5: ในเมื่อคุณยืนยันที่จะปิดที่นี่ให้ได
3: ้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นาทีเสาร์อาทิตย
5: ์
3: เวลา 1:35 นาที
5: โดยการยอมรับความ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ก็เห็นแต่คนไปยืมเงินเขาแล้วก็มีปัญหาอันนี้ให้เขายืมจนมีปัญหากลายเป็นชีวิตครอบครัวเราลำบาก
8: ไม่หนีไม่หนีไม่จ่าย
9: ไม่อยากให้ใช้เงินเกินตัว
10: เป็นหนี้เหมือนดินพ่อหางหมูอะค่ะ
9: คือรู้ตัวเองและว่ามีบทเรียนอะไรที่ผิดพลาด
11: ได้ฟังเรื่องราวดีๆกับคู่สามีภรรยาแม้ว่าเรื่องราวมันจะมีความทุกข์แต่ว่าความงดงามมันจบเรื่องร้ายๆไปหมดเลย
12: น่ารักแม่มากนะ
7: พี่เด็ดลูกหนี้
13: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที
14: ่จอมทอง
13: ผมไม่ได้กินข้าวเหนียวอร่อยๆนี้มานานมากแล้วท่านผู้ชม
15: ข้าวเหนียวมันแบบดีจังเลยอ่ะ
13: ถ้าท่านผู้ชมอายุใกล้ๆผมนะฮะ185ปีเนี่ย
15: ไปเยอะไปยืนจัง
13: กะเพราหมูสับมีกรอบครับ
16: หนูบอกเลยว่าผัดแบบต่างจังหว
13: ั
16: ด
13: วิธีการทำงานไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแต่มันเป็นวิธีคิด
15: หอมแห้งเลย
16: เนี่ยเขาเรียกว่าร้านตามสั่งจริงคือต้องตามไปสั่งไม่รู้อยู่ตรงไหนนะตามไปให้เจอ
17: ครัวคุณปอย
18: เปิดโอกาสประเทศไทยทวงบัลลังก์แชมป์เมืองน่าเที่ยว1ใน10ของโลกมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพระฤาษีบดีที่14พฤษภาคม 17:30 ในแก้เกมเศรษฐกิจ
19: ไปดูซากุระที่เมืองเซนไดที่แบบเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในท็อป10เลยนะครับ
20: สวัสดีชาวรุ่นใหญ่วัยเซียนครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
21: วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมดอกซากุระกันครับ
20: อยากจะบอกเลยว่าปีนี้ซากุระสวยและฉ่ำมากๆครับ
22: ตามน้ำฝนไปเที่ยวช้างเอราวัณหรือช้างสามเซียนนะคะ
23: ขอพามาเช็คอินหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
24: รุ่นใหญ่วัยเซียน
25: อาทิตย์นี้เปิดบ้านพระเอกกล้ามโต
26: เด่นคุณกับลูกสาวสุดเลิฟไอ้ลูก
27: เขากำลังเล่นแบบนี้อยู่แล้วก็แบบเที่ยวมันแล้วหน้าเข้าไปเข้าหน้า
26: เหตุการณ์นั้นคิดว่าใครผิด
27: ประมาทคู่แล้ว
26: ได้ข่าวว่าลูกเขาพาเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วย
27: เป็นบ้านงูแล้วฮะ
28: แล้วเขาไม่กัดน้องหรอง
27: ูสิงคงไม่กินหมาตัวขนาดนี้หรอก
23: พบกันนะคะ4โมงอาทิตย์นี้ในรายการเพศพเนตรรักนี้มีห่างค่ะ
29: เรียกว่าเสาร์นี้ไปฟูลฟิลกับอุ้มแบมกันค่ะเริ่มที่โรงครัวกาแฟสไตล์โฮมมี่แล้วไปอร่อยกันต่อกับร้านอิตาเลียนที่ใช้วัตถุดิบซีฟู้ดสดจากทะเลไทยแล้วไปสปอยซีรีส์จากอุ้มแบมบอกเลยฟินมาก
30: บริเวณจุดชมซากุระที่นี่เขาจะเป็นไลท์อัพการชมซากุระในยามค่ำคืนเป็นอะไรที่สวยงามอีกแบบนึงนั่นคือตลาดของกินเรื่องกินเอาไว้ใจติค่ะ

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์ลัตตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะทุกวันทันเหตุการณ์12พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับก็หามตีซีโฟนะครับหมิงเฉินนะฮะเข้าโรงพยาบาลผู้ชมครับหลังจากเครียดหนักนะฮะชักเกร็งขณะถูกส่งเข้าเรือนจำนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ห้อง ICU มีตำรวจนั้นเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับหลายคนก็กำลังงงว่าเป็นจริงหรือเปล่า
2: อ่าน
1: ี่นะฮะเอ้าดูครับนี่ฮะผู้ชมครับจากกรณีที่นายหมิงเฉินซันนะครับอายุ31ปีเป็นสัญชาติจีนครับรวมไปถึงหญิงสาวอีกคนนึงนะฮะเป็นคนสนิทครับเป็นชาวไต้หวันอายุ33ปีขับรถเก๋งโตโยต้าสีขาวครับไปประสบอุบัติเหตุในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนชลบุรีระหว่างการตรวจสอบภายในรถปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยไปเจอปืนนะครับพร้อมกับแมกกาซีนตำรวจเนี่ยไหวทันนะฮะขยายผลเข้าไปตรวจค้นบ้านพักครับอยู่ในซอยห้วยใหญ่และปรากฏไปเจออาวุธสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นระเบิดซีโฟซึ่งถือว่าเป็นชนิดร้ายแรงนะครับแล้วก็สามารถทำลายล้างได้สูงมีระเบิดสังหารบุคคลระเบิดขว้างรวม10ลูกคุณผู้ชมแล้วยังเจออุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดนะครับแล้วก็มีน้ำมันในจำนวนมากตำรวจเองเนี่ยก็เลยคุมตัวนายหมิงเฉินเนี่ยนะครับไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีโดยล่าสุดครับได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาครับนั่นก็คือครอบครองอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ไ

0: หมิงเฉินผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่นายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณท่านบอกว่าไม่ส
1: ำคัญในสำคัญเนี่ยนะก็คือมาจากการเตรียมการนะครับเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ด้วยกันเองแล้วก็ยังไม่พบนะครับว่าผู้ต้องหานั้นมีเป้าหมายที่จะก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือนำอาวุธไปก่อเหตุร้ายกับประชาชนชาวไทยส่วนเส้นทางการเงินครับได้มีการประสานให้ทางฝั่งของตำรวจไซเบอร์เองเนี่ยแหละครับเป็นการตรวจสอบบัญชีรวมไปถึงเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนะครับพบมีเงินหมุนเวียนในระบบหลายสิบล้านบาททีเดียวและมีความเชื่อมโยงนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตนะครับคุณผู้ชมครับที่ใช้ในแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชารวมไปถึงการเข้ามาที่ประเทศไทยนั้นก็ถูกต้องตามกฎหมายครับเข้ามาผ่านช่องทางการตรวจคนเข้าเมืองโดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศจีนนะครับแล้วกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับก็ถือวีซ่าประเภท PE นะซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มผู้ที่มีกำลังทรัพย์นะครับและพบว่ามีการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแล้วก็บัตรสีชมพูอีกด้วยนะครับลองฟังดูครับ
2: ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านนะครับเราพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชานอกจากนั้นนะครับเรายังพบข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธการสะสมอาวุธและบทสนทนาเกี่ยวกับความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลในเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยกันเองนะครับและจากการสืบสวนสอบสวนนะครับเรายังไม่มีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดหรือบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาตัวผู้ต้องหาเองจะก่อเหตุกับประชาชนคนไทยหรือมีเป้าหมายในการก่อวินาศกรรมในประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำแต่อย่างไรก็ตามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับยังมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของอาวุธการจัดหาการดำเนินการเส้นทางการเงินตลอดจนผู้ที่จะมีส่วนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในทุกด้านกับนายหมิงเฉินซันนะครับอย่างละเอียดต่อไปครับ

0: ค่ะให้กสทช.ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกแล้วก็ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะลุ้นพี่หนุ่มเชียร์ทีมไหนคะ
1: โอ้พี่ก็ต้องเชียร์อังกฤษของพี่แหละพี่ก็ชอบอังกฤษ
0: ค่ะ
1: นี่ยังอยากกินอยู่เลยนะกินอีกได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เออนี่จริงนี่หิวจริงอันเนี้ย
0: รายการเรากันเอง ค่ะ
1: หลอกให้ผู้ชมลองกินดู
0: ค่ะ69 บาท
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้นะ
0: ไม
1: ่
0: ได้เป็น
1: ผู้ประกาศจะมานั่งแบบจะมานั่งกินอย่างนี้เขาจะด่าเอานะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้ได้ค่ะของพี่หนุ่มเป็นหมูนะคะของหมวยจะเป็นเบอร์เกอร์ไก่กรอบกรอบค่ะแล้วก็มิสด้วย
1: ฝากถามผู้บริหารมีพรีเซนเตอร์ยังครับ
0: ค่ะพี่หนุ่มพ่วงหมวยไปด้วยนะคะ
1: เออ
0: ค่ะแบบนี้ได้เห็นภาพชัดเจนนะ

0: คะว่า
1: แบบความหนา69บาทเท่า100ครับ
2: ฮะ
0: ท่านผู้ชมเห็นนี่หนุ่มดูเมื่อกี
2: ้ท่านผู้ชมเหรอ
0: ค่ะ
2: หิวเลย
0: ค่ะ
2: หน่วงร้อนเงินหนวกหน่วงร้อนเงิน
0: ค่ะ
2: เนี่ยนะ
0: อืม
2: อ่ะโอเค

0: ประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ผลกระแสครับเดี๋ยวไปครับ
1: เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กับพี่หนุ่มในโหนกระแสนะคะว
0: ัน
1: นี้หมดเวลาของเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเฟรชวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กครีม
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้เป็นภาค2ต่อเนื่องครับจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดอะสโตนผู้ชมครับเรื่องราวของโทนบางแคแล้วก็ทางฝั่งของตัวมาดามเก่งนะฮะก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยถ้าเกิดคนติดตามรายการโหนกระแสนะครับคงจำกันได้นะครับว่าผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางของคุณอุ๊กรุงสยามแล้วก็คุณอั๋นโอกินะครับสองคนนี้ก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วมาดามเก่งเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยคือแกเองเนี่ยเป็นคนใจดีด้วยซ้ำไปนะครับก็ของคุณอั๋นเนี่ยติดหนี้อยู่แบบ400ล้านมั้งนะก็ชำระหนี้หมดละเป็นไทยนะครับส่วนคุณอู้เองเนี่ยก็การันตีทางฝั่งมาดามเก่งว่ามาดามเก่งก็ไม่ได้ต้องการจะเอาทางฝั่งของโทนให้มันแบบหนักหนาสาหัสเพียงแต่ว่าขอให้มาคุยกันมาเจรจากันขณะเดียวกันโทนเองเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเข้าไปขอพบทางบิ๊กเต่าแล้วก็ไปพูดคุยกันบิ๊กเต่าก็เลยเปิดโอกาสแล้วก็เรียกทางฝั่งของคู่กรณีมานั่งคุยกันกลับกลายเป็นว่าคุณโทนบอกว่าบิ๊กเต่าเนี่ยไปรับทวงหนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นในสังคมนะคุณผู้ชมครับว่าเอ๊ะทำไมบิ๊กเต่าไปทำอย่างนั้นบิ๊กเต่ายืนยันบอกว่าคุณมีคนมาขอผมพบผมเองนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ที่มาที่ไปไม่ได้มีการเปิดชื่อปรากฏว่าเขาเชื่อกันว่าโทนเนี่ย

0: ท้ายแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ทางฝั่งของตัวโทนเราพูดคุยกันในเรื่องราวของคุณโทนบางแคกับทางฝั่งของตุ้มมาดามเก่งมันมีชื่อตัวละครอื่นเนี่ย ขออภัยฮะโผล่ขึ้นมาอีกหลายตัวละครเลยสองในนั้นครับก็คือเจนนะฮะเจนซึ่งเป็นคู่กรณีของมาดามเก่งนะครับมีการฟ้องร้องกันด้วยนะครับอีกคนคือหนุ่มนครปฐมที่มีการอ้างว่านะฮะวันนั้นเนี่ยหนุ่มเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายถูกกระทืบจนตาเกือบบอดนะครับแล้วหลายคนก็ชี้เป้าว่าน่าจะเป็นตัวมาดามเก่งหรือเปล่าใช้คำนี้แล้วน่าจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ไปกล่าวหามาดามเก่งนะครับแต่คุณผู้ชมครับคุณอู้กรุงสยามบอกไม่ใช่เพราะอะไรเพราะหนุ่มนครปฐมเนี่ยไปติดหนี้มาดามเก่งอยู่ร้อยกว่าล้านนะมาดามเก่งก็ทวงหนี้มาตลอดสุดท้ายบอกให้โอนเงินมาหนุ่มนครปฐมขออภัยครับมาดามเก่งหรือทางฝั่งคุณอู้บอกว่าอาจจะกวนประสาทหรือเปล่าโอนเงินไป100บาทติดก็เป็น100ล้านโอนไป100บาทนี่เป็นที่มาที่ไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางฝั่งของหนุ่มนครปฐมนะครับเป็นเซียนพระนะฮะซึ่งเป็นคู่กรณีของมาดามเก่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือทางฝั่งของตัวคุณเจนอะไรนะคุณเจน
1: เจนปิยทัศน์ครับ
0: เจนปิยทัศน์นะฮะคุณเจนปิยทัศน์นะฮะวันนี้มานั่งกับเรานะฮะสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นทนายสกลชัยลิ้มศรีสวรรค์นะฮะถูกไหมฮะ

0: เองเนี่ยพวกเซียนพระบางคนไม่ใช่ครับเซียนพระบางคนเองเนี่ยเวลาไปซื้อรถสมมุติว่าไปซื้อพอร์เช่สมมุตินะ
1: ครับ
0: คันนึง10ล้านแต่ไปซื้อเขา18ล้าน

0: ไปตีเช็คกับคนอื่นๆไว้
1: ใช่แล้วก็ออกตัวไม่ได้พอออกตัวไม่ได้การขาดทุนมันก็ลงทุกวันมันก็ลงทุกวันอย่างเงี้ยมันก็แบกรับความขาดทุนตรงนั้นอ่ะค่อนข้างเยอะเมื่อประมาณปีน่าจะกลางปี67เป็นต้นมา
0: ครับ
1: วงการพระมันสะเทือนทั้งหมดทั้งกระแสสังคมหรือกระแสความนิยมศรัทธาของคนนะครับ
0: จากนั้น
1: พอเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินกับคุณเก่งก็
0: เป็นหนี้คุณเก่งอยู่เท่าไหร่
1: ตอนที่สรุปตอนนั้นก็100กว่าเนี่ย
0: 100เท่าไหร่ฮะ
1: ผมไม่แน่ใจแต่100กว่าผมยังจำไม่ได้
2: ประมาณ115
0: ไม่ใช่160
2: อันนี้ที่ทำหนังสือรับสภาพหนี้กัน115
0: 115และไอ้ตัวเลข160กว่านี่มันมาจาก
2: อันนี้น่าจะรวมยอดหนี้ของพาของคุณเจนด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นคนละส่วนกัน
0: คุณผู้ชมคือคุณผู้ชมต้องติดตามฟังดีๆนะฮะเพราะเรื่องราวของทางคุณหนุ่มนครปฐมเนี่ยมันมีขาหนึ่งเนี่ยไปเกี่ยวกับทางคุณเจนอยู
3: ่ครับ
0: ฟังดีๆนะฮะมันมีขาหนึ่งเนี่ยไปเกี่ยวคุณเจนอยู่เดี๋ยวต้องฟังเรื่องคุณเจนแล้วคุณจะไป

0: หนี้ของคุณเนี่ยจากตอนแรกมันคุณ
1: ของผมอ่ะไม่น่าเกินร้อยหลัก10ล้าน
0: ไม่น่าเกินร้อยนะ
1: ครับไม่น่าเกินร้อยถ้าต้นทุนใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไม่น่าเกินร้อยครับ
0: ไม่น่าเกินร้อยนะแต่ว่าไอ้115เนี่ยที่ถูกตีมาเนี่ย
2: รวม
0: ดอกเบี้ย
1: ครับใช่ครับ
0: ดอกเบี้ยคุณเป็นคนเสนอเองหรือเขาเป็นคนคิดมาให
1: ้เขาเป็นคนคิดครับผมคิดไม่เป็นตอนนั้น
0: เขาคิดมาให้เลย
1: ใช่ไ
0: หมเขาตีร้อยเท่าไหร
3: ่112ในสัญญาระบุ112นะครับแต่คือ
0: ไม่คือดอกเบี้ยเนี่ยเขาตีเป็นตัวดอกเบี้ยเท่าไหร่
3: ก็เนี่ยในสัญญาเนี่ยเขาจะระบุว่า112ต่อปี
0: อ๋อ112
3: แต่ว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยเขาจะบวกไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพราะคุณหนุ่มเนี่ยตอนไปเซ็นเนี่ยเขาไม่ได้ดูเลยสัญญาเนี่ยทางนู้นเขาทำมาเองหมดเลยเขาทำมาหมดเลยว่ายอดนี่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เหลือเท่านี้ดอกเบี้ย112ต่อปี

0: ไปตีเช็คล่วงหน้าให้4ปี
1: เซ็นเช็ค100คือต้องบอกนี้นะคนที่กำลังดูรายการอยู่เนี่ยมีลูกสอนลูกมีหลานบอกหลานเลยนะอย่าไปทำวิธีอะไรแบบนี้นะฮะคุณเป็นหนี้นี่เรียกว่าใช้เงินไม่รู้ในยันชาติหน้า

0: ถูกไหม
1: ประมาณนั้นครับ
0: ใช้กันยันชาติหน้านะคือเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะผมบอกเลยอย่าไปทำอย่าไปเรียนแบบอย่าไปคิดว่านี่มันเป็นหนทางแห่งปัญญาคิดว่าเล่นแร่แปรธาตุคิดว่าไอ้ฉันทำแบบนี้มันสามารถหลบได้เลี่ยงได้แบบนี้จะอะไรก็ตามแต่เนี่ย

ไม่ได้ค้ากำไรเนี่ยยกเว้นไม่ต้องไปรวมคำนวณเสียภาษีซึ่งตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยแต่ละท่านที่เป็นเซียนพระต้องไปชี้แจงสรรพากรเองว่าเข้าเงื่อนไขของกฎหมายของประมวลราษฎรกรหรือเปล่า

0: ถ้าเข้าเงื่อนไขคือไม่เสีย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ต้องบอกอย่างนี้นะครับการพนันเนี่ยผิดกฎหมายนะครับแล้วกรณีถ้าเป็นหนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันฟ้องร้องบังคับกันไม่ได้
1: แล้วผมก็แยกไม่ออกว่าไอ้ที่ว่าไอ้รวมตรงเนี้ยมันอะไรอีลงตรงนางไอ้ที่เคลียร์ไปแล้วมันก็มี

0: ส่วนหนึ่งเฉพาะค่าที่เล่นการพนันแล้วผมก็เขียนเช็คไปส่วนหนึ่งจ่ายค่าพนันแต่ว่ามันไม่รู้ไปเขารวมบัญชีไม่ให้ผมรวมเพราะเขารวมบัญชีแล้วแจ้งยอดว่าสุทธิคุณมีหนี้อยู่ร้อยกว่าล้านก็มาทำสัญญารับสภาพหนี้กันคงไว้แล้วก็ออกเช็ค
1: แต่แล้วก็พี่หนุ่มไม่ตรวจสอบแล้วพี่หนุ่มไปเซ็นอ่ะ
0: คือบางทีมันเยอะมากแล้ว

0: ผมไม่ใช่เป็นคนทําสัญญาผมไม่ใช่เป็นคนที่สรุปหนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือมีสัญญามั้ยคุณมีสัญญาผมขอดูหน่อยได้มั
0: ้ยไม่มีครับ
1: อ้าว
0: ไม่มี
2: สัญญาอยู่ที่ทางคุณฝ่ายเดียว
0: ใช่
2: แล้วก็ไม่แต่คดีเนี้ยเค้ามีการฟ้องดําเนินคดี
0: มันเป็นคดีอยู่ครับ
2: แล้วสัญญาเนี่ยก็อยู่ที่ศาล
3: อยู่ในสํานวน
0: ใช่อยู่ในศาลแล้ว
1: ไม่แล้วตอนสัญญาเนี่ยมันมีต่างให้กันป่ะ
2: สําเนาใช่มั้ยฮะสําเนาไม่ได้มี
0: ให้ทีหลังตอนเนี้ยผมไม่มีเลยที่ค้นมาผมก็ไม่มีเก็บไว้เพราะมันไม่เจอถ้าไม่เจอก็คือไม่มี
3: มันต้องดูวันแรกครับพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มได้มาคือปกติสัญญาต้อง2ฉบับมีคู่ฉบับมีต้นฉบับกับคู่ฉบับ
0: ใช่คุณควรจะเป็นยังไง
1: ไม่มี
0: ครับเพราะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนมาหลายครั้งก่อนที่จะมาสรุปตรงนี้อ่ะมันเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นแล้ว
3: หมายความว่ามีการเซ็นสัญญาหลายฉบับเหรอครับ
0: คือหลายครั้งไม่ใช่หลายฉบับ
2: มีการตีเช็คล่วงหน้าเนี่ย
0: ครับ
2: ใช่ไหมนี่ไปหลายครั้งอันเนี้ยเขาก็สรุปมาเป็นสัญญาฉบับยังก็บอกเอาเช็คที่เคยตีให้ก็คืนไปให้หมดก็เปลี่ยนเช็คอันนี้มา
1: ครับโอเค

0: พักสักครู่คุณผู้ชมครับผมบอกวันนี้ฟังยาวๆหน่อยแล้วกันเพราะว่านี่มันแค่ต้นเรื่องนะฮะ
1: ร้อยล้านโอนร้อยเดียวอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวคุณต้องมาเคลียร์ว่าคุณโอนร้อยจริงหรือเปล่านะฮะแต่ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่คุณเจนเหมือนกันคุณเจนมีข่าวคุณเจนติดหนี้ใช้เก่งเป็นหลักร้อยล้านเหมือนกันนะ
2: ผมมีแต่ขายฝ่ายเดียวครับขายจากสัญญา65ล้านแล้วเคยไปหาเขาที่ออฟฟิศตรงเชิงสะพานพระราม8ผมแขวนพระหยิบพระจากคอขอบูชาว่าจะไปใช้เอง2องค
0: ์พระอะไร
2: แม่บุญเรือนแล้วก็หลวงปู่ทิมมูลค่าประมาณ3ล้านกว่าบาท
0: ขอจากคอเลย
2: ครับขอแล้วก็เคสเนี่ยจ่ายเช็คมาก็เด้งเอาเช็คอะต้อมมาเปลี่ยนให้และเช็คของต้อมมาแล้วเสียหลังให้ก็เด้งในหลักฐานมีหมดว่าถ้าต้อมเคลียร์ไม่จบจะโอนเงินให้เนี่ยเคยไปเจอแกที่สน.
0: เดี๋ยวกลับมาคุยเพราะว่าของพี่นี่ก็ไฮไลท์เหมือนกัน
2: ครับ
0: สุดท้ายแล้วมาดามเก่งเป็นหนี
2: ้ครับ
0: ของคุณเป็นหนี้คุณนะ
2: ครับ
0: คุณไม่ได้เป็นหนี้มาดามเก่งนะแต่ข่าวว่าคุณเป็นหนี้เขาแล้วมาดามเก่งจ่ายเช็คเด้งให้คุณ
2: ครับทั้งภาพบนคอและภาพในสัญญา
0: พักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower พัดลม T-Fowl ผลิตภัณฑ์ Starwell
1: ขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง3

0: นายน2569
1: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
2: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
3: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
4: ใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทัล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
5: ์บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
6: คุ้มจริงหรอง
5: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
7: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
5: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
8: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B 1 B 2 B 6และนิโคตินามายช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: โรจคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
10: โรจคีสเรซอนเตคาเซโ
9: อนวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
11: หมายความว่าไง
12: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านของเพื่อนรักของไง
13: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครนะ
14: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ผมไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นใครแค่กำลังมาเอาชีวิตตัวเองกลับคืน
17: ฉันอาจจะเป็นคนที่เลวที่สุดที่คุณเคยเจอโ
16: อ๊ย
17: ขยับอย่างนี้ฉันเอาจริงแน
16: ่กลัวผมทำไม
17: มันมีเส้นบางๆระหว่างกลัวกับเกลียด
18: ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มีเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
17: ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิม
16: ลิน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
8: กินแล้วอย่าลืมออกกำลังกายนะ
7: ยูโร
11: ทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอมั่นใจเสริมด้วย
5: ซีเล็กทูเนชั่น
15: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
9: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี่
10: เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point
9: และสมัคร e-bill เรื่องค่าไฟไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
10: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
0: วานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
9: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
10: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด TEA E-Service
9: เรียบร้อย
10: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ TEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ไม่ว่าเจนไหนก็จ่อยด้วยกันได้แค่มี D7 กาแฟกระป๋อง D7 หรือกาแฟ 3-in-1 D7 และชา D7 D7 ดีเข้มโดน
12: จำยาสุดท้าย
2: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร CNE และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12สู่รายการหนกระแสนะครับมีแขกรับเชิญเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือพี่นัทแฟนพันธ์แท้สวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่นัทก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พอจะรู้เรื่องราวของต้อมนครสวรรค์ถูกไหม
1: ผมเป็นวันนี้ต้อมประมาณ20บวก
0: ผมก่อนหลังจากนั้นยังไงต่อพี่เรื่องหนี้สินเซ็นเช็คไป144

0: น่าจะไปดิวที่ตุลาน่าจะ1ตุลามันจะเว้นกันยา1เดือนมันก็เร็วไปทีนี้ว่าพอมันมีปัญหาว่าตุลามันจ่ายไม่ได้มันเด้งตุลามันเด้งมันจ่ายไม่ได้ก็เคลียร์เรื่องว่าไอ้ช่วงนั้นก็ยังมีซื้อขายกันอยู่ช่วงที่หลังจากทำสัญญาไปแล้วก็ยังมีขายกันอยู่บ้างก็หลายล้านแหละครับพอมันเด้งเนี่ยผมก็บอกว่ามันไม่น่าจะไหวขอคุยเรื่องตัวยอดหนี้ตัวนี้ให้โฮได้ไหมโฮสักปีหนึ่งหรือ6เดือนก็ได้ให้โฮยอดตรงนี้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยให้เราได้มีโอกาสได้ตั้งหลักหายใจก่อนไอ้เรื่องที่จะบิดเบี้ยวหรือว่านี่ไม่ใช้อะไรเงี้ยไม่มีเจตนาตรงนั้นแล้วไม่เคยคุยกันเล่นมาก่อนหน้าที่จะทำหนังสือสภาพหนี้ผมยังต้องจ่ายเขาหมดเลยยังไม่มีบิดเบี้ยวเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหนี้ค้าขายอ่ะมันไม่มีทางบิดเบี้ยวแล้วโดยเจตนาของเราเราก็เลยบอกว่าโฮได้ไหมไอ้ยอดตรงเนี้ยสักปีนึงหรือ6เดือนอะไรเงี้ยก็คุยกันมันเป็นช่วงที่ปลายปีซึ่งก็ยังคุยกันอยู่แกก็ยังคงคิดหรืออะไรผมก็ไม่ทราบก็ยังไม่มีการตกลงจนวันที่14มกราคุณเก่งก็โทรไป
1: 14มกราคม68นะ
0: 68ใช่โทรไปนัดผมว่าให้ไปสรุปหรือไปเคลียร์หรือไปยอดหนี้กันมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้ไปเคลียร์นั่นแหละครับวันนั้นก็เลยมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิด
1: แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีเรื่องการโอนเงิน
0: มีครับก็มีการโอนเงิน
1: โอนเงิน100คืออะไร
0: ส่วนเอิ้นเงิน100เนี่ยมันเป็นอย่างงี้วันนั้นน่ะมันก็มียอดที่คุณมารามเก่งอ่ะเขาจะต้องทวงถามว่าวันนี้มียอดนี้นะค่านี้นะอะไรเงี้ยโอนเนี่ยพอดีมันเป็นช่วงเช้าประมาณสัก6โมงอ่ะ6โมงกว่าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไอ้ยอดเนี่ยผมรอก่อนได้ไหมวันนี้มันไม่ทันมันยังไม่มีจริงๆ
1: ยอดเท่าไหร
0: ่ยอดน่าจะ 500,000 กว่า
1: 500,400
0: ประมาณเนี้ยครับ500,000กว่า500,400
1: เอาตรงๆคือคุณ
0: 504,
1: ตัวคุณเองเนี่ยต้องยอมรับคุณเป็นหนี้มาดามเก่งจริง
0: ๆ
1: ถูกไหมอันต้องยอมรับก่อนว่าเป็นหนี้จริงๆ
0: ครับ
1: ก็คือเซ็นเช็คไว้เขาเนี่ย144ใ
0: บ
1: แล้วก็มีการพอจะถึงคิวที่ต้องผ่อนชำระงวดที่ต้องผ่อนชำระคุณเองก็ไม่ได้ผ่อนไปขอต่อรอง
0: ก็คือเราคิดว่าไม่ไหวแล้วก็ไปต่อรองว่าขอโฮไว้ก่อนยอดที่ทำสัญญาอะไรเงี้ย
1: โฮไปนานแค่ไหน
0: ตอนนั้นขอน่าจะ6เดือนหรือประมาณนี้ครับ6-7เดือนขึ้นไปต้องใช้แต่ในระหว่างที่เราจะต้องใช้เราคำนวณแล้วว่าเมื่อวงการมันดาวลงมันมีโดมิโนมันล้มเนี่ยมันไม่น่าจะทันเพราะฉะนั้นการที
1: ่เลยขอความเห็นใจ
0: ใช่ก็ไปคุยกันก็คุยมาตลอดครับ
1: ครับไม่เป็นไร
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยประเด็นไอ้ที่ว่า 500,000 ที่บอกว่ามาดามเก๋บอกให้โอนมา 500,000
0: ครับ
1: เพราะเขาต้อง

0: ไอเดียก็มาจากไอ้ห้าแสนกว่าเนี่ยแกก็ส่งไปแต่เช้าเลยผมก็บอกว่าบอกโอนเถอะเช้าๆทวงหนี้มันจะได้เฮงๆอย่างน้อยร้อยหนึ่งก็ยังดีอะไรเงี้ยเราก็เออแกก็แบบจะเอาคำว่าเฮงๆอะไรเงี้ยคือจะไม่ได้ยอดที่ส่งไปก็ร้อยหนึ่งก็จะได้เฮงๆก็ยังดีผมเจอคำนี้ผมก็
1: โอน
0: คิดอยู่บ้างนึงก็เลยโอนให้แกร้อยหนึ่ง
1: หนึ่งร้อยบาท
0: ก็โอนให้แกไปเลยร้อยหนึ่ง
1: อันเนี้ยที่ผมต้องเชิญพี่มาวันนี้เพราะผมก็อยากจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยทางฝั่งคุณอู๋กรุงสยามแกนั่งอยู่ฝั่งนี้แล้วแกก็เล่าเรื่องมาดามเก่งให้ฟังเนี่ยแล้วทางอ่านก็ยืนว่าคุณไปโอนเงินร้อยบาทให้มาดามเก่งจริงๆ
0: ใช่ผมเห็นแล้วล่ะวันนั้น
1: วันพอมีการพาดพิงคุณผมก็เลยต้องเชิญคุณมาว่าเอาโอเคคุณอยากจะชี้แจงว่าเฮ้ยผมพูดพาดพิงคุณไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ขอมาพูดบ้าง
0: ใช่
1: ผมก็ต้องให้คุณมาอ่ะ
0: ใช
1: ่แต่ทีเนี้ยคุณก็มีหลักฐานมาให้ดูด้วยนะ
0: มีครับมีคร
1: ับ ลองดูสิ

0: นี่ใช่ไหมฮะตัวนี้เคลียร
1: ์คุยกันก่อนหน้านี้ด้วยครับแต่เป็นโทร
0: เหลือ539,900นะเยี่ยมเลยใช้นี่แล้วร้อยหนึ่ง
2: เงินคงเหลือ173บาท
0: แล้วก็คุณก็ตกไปว่ามีเงินคงเหลืออยู่เท่าไหร
1: ่มันร้อยนี่ฮะไอ้73บาทเนี่ย
2: 73บาท
0: ไอ้หนึ่งเหลือ73บาทอันนี้คุณแคปส่งไปให้เขาดูเหรอ
1: ใช่ครับ
3: จะโอนร้อยหนึ่งมี173โอนร้อยหนึ่ง
0: ผมขอดูข้างบน

0: พูดอีกทีดิไม่ใช่
1: ผิดด้วยฮะแกให้โอนนะครับ
0: แล้วเขาบอกให้คุณโอนร้อยหนึ่งบอกตอนไหน
1: บอกตอนที่ผมบอกแกว่าผมไม่มีตังค์โอนให้เพราะในบัญชีผมเหลือแค่หลักร้อยเองอะไรเงี้ย
0: คุณบอกในสายโทรศัพท์เหรอ
1: ใช่บอกในสายโทรศัพท์ครับไม่ได้แชท
2: เป็นไม่ได้โทรไลน์ใช่ไหมครับเป็นโทรเบอร์
1: เป็นโทรปกติก็มีครับ
0: ไม่ผมกำลังงงอย่างนี้คุณทนายคืออันเนี้ยตัวนี้เคลียร์ 504,000 ขอสลิปด้วย
1: หมายถึงว่าแก

0: จากเนี้ยก็มีการโทรคุยใช้เบอร์โทรคุยกันปกติมันเลยไม่ขึ้นที่ไลน์ฮะว่ามีการ
1: ผมเข้าใจแต่ที
2: ่มันจะมีอีกใบนึงฮะลอง
1: มันคือ6โมงกับ9นาที
3: ช่วงเช้า
1: ตัวนี้เคลียร์5แสนสี่ขอสลิปด้วย6โมง9นาที

0: ทีหกโมง
1: แล้วครับมีการคุยกันทางโทรศัพท
0: ์คุณไม่ได้โอนไปกวนกันใช่ไหม
1: ใช่มันจะมีอีกแชทนึงพี่ดูหน่อย
0: ลองดูอีกแชทอันไหน
1: นี่ฮะนี่ฮะไอ้ที่ว่าไม่มีจริงอะไรโอนมาแกบอกว่ามีแชทว่าโอนมาอะไรนะ
0: นี่นะ
2: แต่อันนี้มันที่13เนี่ยฮะ
1: นี่ฮะ
2: 13เมื่อกี้มัน12อันนี้13
0: อันนี้13
2: อันนี้คือ13ธันวาแต่เมื่อกี้
0: มันอีกแชทนึง

0: มึงพิมพ์มาเรื่องพรุ่งนี้อันนี้มันคืออะไรเลยปิดสัญญาณมือถือเลยเหรอหนีหนี้ขี้โกงเหรอนี่คือวันที่11เดือน1วันเสาร์ยังไงต่อ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคุยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่
0: เมื่อกี้8นี่มา11แล้วมา12เป็นวันอาทิตย์แล้วนะพูดพรุ่งนี้เป็นเดือนแล้วขี้โกงเอาพระมาคืนนะนี่นะนี่คุณเอาพระเข้าไปใช่ไหม
1: อันนี้เป็นการซื้อขายพระตอนปี67เป็นปี
0: ก็คือคุณซื้อพระของมาดามเก่งมาถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาก็ทวงพระคืนเลยเพราะคุณไม่จ่ายตังค์เขาม
1: ันมีการจ่ายตังค์มันมียอดสรุปยอดค้างอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันมียอดค้างต่างหากแล้วก็มันมีการจ่ายตามเช็คต่างหากตอนนั้นมันชุลมุนกันอยู่ครับมันยังไม่แยกก็เลยมี
0: ฟังใหม่พระอันนี้คือพระที่คุณเอาจากมาดามเก่งมาใช่ไหม
1: ตอนนั้นอะใช่ครับ
0: ตอนนั้นใช่
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้ไม่ใช่เหรอ
1: ตอนนี้ก็เอาใช่ก็แล้วกันครับ
0: ตกลงใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่นะพระนี้ผมถามใหม่นะพระนี้คือพระที่คุณเอามาจากมาดามเก่งใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่นะ
1: ครับ
0: ใช่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็คือติดหนี้เขาไว้เขียนเช็คไว้ค้ำไว้ถูกไหม
1: ครับ
0: เขาทวงใช่ไหมบอกถ้าไม่เอาเงินมาก็โอนพระคืนมาเอาพระคืนมาคืนถูกไหม
1: ทวงครับ
0: โอเคจากนั้นต่อครับนี่นะฮะนัดเจอกันที่ร้านอาหารถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ได้ห้อง private room 1ครับ
1: ใช่ครับ
0: เสร็จปุ๊บยังไงต่ออ่ะอันนี้คือวันที่14
2: มกราค
0: ม14มกราค
2: ม68
0: คุณนัด15
1: 14เนี่ยนัดวันที
0: ่วันนี้เลยนะ
1: ใช่วันนี้
0: จะไงต่อครับ
1: พอผมนัดกับมาดามเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปถึงร้านแล้วก็ไปเปิดห้องที่ตามแชทนะครับแล้วไปนั่งสั่งอาหารนั่งรอพอสั่งอาหารนั่งรอแล้ว
0: ครับ
1: ช่วงประมาณ

0: มาณสัก4 โมงตามไทม์ไลน์ผมอะจอมผม
1: ครับโอเคเรามีภาพมีอะไรไหมลองดูนี่ถูกไหมอันนี้ภาพคุณวันนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: คือคุณไปนั่งรอมาดามเก่ง
0: ใช่ครับ
1: ที่ร้านนี้
0: ใช่ครับ
1: ในวันที่มีการนัดกัน
0: ใช
1: ่ได้ห้องไพรเวทรูม1 ห้อง
0: ใช่
1: คุณไปนั่งรอเพื่อจะคุยเรื่องนี้
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยระหว่างที่คุณนั่งรออยู่คุณนั่งเป็นห้องไพรเวทไหม
0: เป็นห้องไพรเวทครับ
1: ไม่มีใครเข้ามาได้ดิ
0: ใช่ครับมันเป็นห้อง VIP ที่อยู่ในร้านต่างหาก
1: แล้วคุณไปโดนในห้องนั้นเลยหรือว่าโดนด้านนอกห้อง
0: ในห้องนั้นเลยครับ
1: คุณนั่งอยู่คนเดียวตอนแรก
0: คนเดียวครับ
1: แล้วมีคนเปิดประตูห้องเข้ามาม
0: ีชายชะกัน2 คนเปิดเข้ามา
1: เปิดเข้ามาในห้องไพรเวทเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตีเลย
0: ถึงโต๊ะเลยถึงตัวเลยจับล็อกแล้วก็ตีเลย
1: คุณกำลังจะบอกว่าไม่มีใครรู้คุณนั่งอยู่ที่นี่แน่ๆ
0: ไม่มีครับแม้แต่ผมยังไม่รู้ล่วงหน้าว่าผมจะไปร้านนี้ด้วยซ้ำ
1: อ้าวคุณไม่รู้ยังไง
0: ก็คือผมเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจไปที่นี่หรือว่า
1: แล้วที่คุณพิมพ์ไปบอกว่าได้ห้อง
0: ใช่ตอนนั้นอ่ะคือมีคนเดียวที่รู้ไงว่าผมอยู่ร้านนี้ห้องนี้อะไรก็คือ
2: ไปจองห้อง VIP ได้เลยแต่พอคุณหนุ่มไปถึงร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขามีห้อง VIP มีแต่ห้องไพรเวทเขาก็เลยจองห้องไพรเวทเขาบอกซึ่งประธานเนี่ยรู้ว่าอยู่ร้านนี้นะฮะแต่ห้องไพรเวทเนี่ยคุณหนุ่มเป็นคนบอกว่า
0: ใช่ก็ที่ผมส่งแชทไปนะ
1: ก็สรุปแล้วประธานเป็นคนเลือกร้านนี้เอง
0: ครับ
1: แล้วบอกให้คุณไปจองห้อง
0: ครับ
1: โอเคถ้าอย่างนี้เข้าใจจะช่วย
2: ครับผมบางทีเขา
1: เข้าใจ
0: ครับ
1: โอเคแล้วก็คุณเข้าไปนั่งรอระหว่างรอมีคนเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วตีเลย
0: ตีเลยครับ
1: คุณเลยเข้าใจว่าเป็นมาดาม
0: ก็มันมีทางเดียวครับมีเหตุผลเดียวแล้วก็มีไม่มีคนรู้ครับแม้แต่ในห้องนั้นมันเป็นห้องไพรเวทอ่ะคนที่เข้าไปในห้องก็ต้องรู้ว่าเป็นผมอยู
1: ่ไม่กลัวหรอคุณพูดแบบนี้เดี๋ยวเป็นการไปกล่าวหาเขากลายเป็นว่าไปเขาจะมาฟ้องเอานะ
0: มันเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นครับ
1: เรารู้สึกแบบนั้นคิดแบบนั้น
0: มัน
1: เป็นการตั้งข้อสังเกตอ่ะ
0: มันจะตั้งมันตามนี้เลยครับตาม
2: ก็ข้อเท็จจริงประมาณนี้ครับก็คือ

0: คนที่นัดเราไปที่ร้านก็คือมีมาดามคนเดียวที่เขานัดไปแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ทางคุณหนุ่มเขาก็แจ้งความไว้แล้วแต่ตอนนู้นตอนนี้เรื่องก็อยู่ที่เขายังจับตัวไม่ได้
1: แล้วพี่หนุ่มไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับใครในวงการ
2: ไม่มีครับเรื่องที่จะมาโกรธเคืองทำร้ายกันแบบนี้ไม่มี
1: ใช่ไหม
2: ครับ
3: อันนี้โดนอะไรขานี้โดนอะไรเมื่อกี้เนี่ยขาเมื่อกี้ช้ำๆเนี่ย
2: อันนี้โดนอันนี้ผ่าตัดครับหลังจากที่โดนแล้วก็สภาพร่างกายเราเปลี่ยนไปเยอะมีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันไม่ปกติอะไรเงี้ยแล้วก็จนมันเป็นเนื้องอกจากแผลที่ตีมันเป็นปะทุเป็นเนื้องอกขึ้นมาโตขึ้นมาช่วงนั้นผมก็ยังรักษาตัวเกี่ยวกับเรื่องสมองของการโดนตีอยู
3: ่
2: มันปะทุขึ้นมาเป็นก้อนเท่าลูก
3: แล้วตอนนี้เป็นยังไง
2: ตอนนี้เป็นผ่าตัดเป็นยังไงครับผ่าตัดเอาเนื้อออก
0: ไอ้แผลที่ขาคือเอา
3: ก้ม
0: เอ
3: าเนื้อคุณก้มหัวได้ไหม
2: นี่ฮะ
0: เอาผิวตรงขาเนี่ยไปแปะที่ศีรษะเนี่ยแหละครับ
2: คือผมต้องผ่า
3: คุณหันมาทางนี้หันทางผมก้มอ่ะ
2: นี่ฮะ
3: โอเค
4: ถึงว่าตอบไม่ค่อยรู้เรื่อง
3: โอเคผมเข้าใจละที่คุณผมโค้ดตัวที่ผมไม่ได้เห็นว่าคุณใส่หมวกไว
1: ้วันนี้จับได้เลย
3: เข้าใจแล้วเขาตอบเหมือนดู
0: เขาจะพูด
4: คิดหลายรอบ
2: คือมันเปลี่ยนนะระบบสมองอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะ
0: คือท่านที่บอกว่าตาบอดเนี่ยวันโดนตีแล้วยังไงบ้างตอนอยู่ที่ร้านรู้สึกไงบ้าง
2: ตอนอยู่ที่ร้านเนี่ยตามรูปนะตอนนั้นตาผมบอดไปแล้วไอ้ที่นั่ง

0: เช็ดเลือดเนี่ยผมบอกไอ้คนที่เช็ดอ่ะพนักงานอ่ะว่าผมมองไม่เห็น
1: โอเค
0: ฮะก็จะมาพูดว่าเขาไปพูดให้กลุ่มเซียนพระฟังว่าเนี่ยดูไว้เป็นตัวอย่างอะไรประมาณเนี้ยว่าเราโดนแบบนี้อะไรเงี้ย
1: แล้วเซียนพระพวกนั้นเขาพร้อมเป็นพยานให้คุณไหมล่ะ
0: อันอย่างนี้ผมไม่ทราบครับไม่ทราบมันเป็นการคุยกันเฉยๆ
1: เข้าใจ
0: ครับ
1: อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: ยูนิฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภู

0: 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสตัวยาลอราทาดีลอรีโนสอ่านคำ
1: พี่ไม่เคยกลับบ้านก่อนเจ้านายเลยนะ
2: ใช่สุด
3: ๆหายนะเลยล่ะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เตาเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัว
4: เนสกาแฟเบลนด์อินบลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
7: เพิ่มกาแฟเติมนม
4: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
8: ทุกการเรียนรู้เล็ก

0: แล้วเดี๋ยวคนดูเนี่ยเขาจะตัดสินว่าคือจะถ้าทางกฎหมายต้องเป็นศาลต้องบอกงี้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันน่ะคนทางบ้านเป็นเรื่องของสังคมสังคมเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะดูแล้วเขาพิพากษาไม่ใช่พิพากษาเลยนะ
1: เขาเลยคิดของเขา
0: คิดของเขาเองอ่ะถ้าพิพากษาก็ต้องเป็นศาลแต่คนดูเขาจะวิเคราะห์ใช้คำว่าวิเคราะห์ถูกไหมวิเคราะห์เองว่าใครพูดจริงพูดโกหกมันมีที่มาที่ไปยังไงอันนี้เป็นเรื่องของสังคมแยกกับเรื่องของข้อกฎหมายนะถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคตัวคุณเองก็อยากจะชี้แจงเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: นะทีนี้คุณต้องยืนยันอีกครั้งนะว่าสิ่งที่คุณกล่าวอ้างมาทั้งหมดคุณไม่ได้ไปโทษมาดามเก่งใช่ไหม
2: ใช่ครับไม่ได้ไปโทษครับ
0: แต่
2: เราก็เสนอออกไปอ่ะมันเกิดขึ้นอย่างจริงๆอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ไประบุว่าพาดพิงแบบ 100% อะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เราคุยกับน้องคนนี้อ่ะมันเกิดขึ้นแบบนี้จริง
0: ๆครับแต่ทีนี้ก็ต้องบอกงี้นะคุณหนุ่มคือมันต้องแยกกันนะในส่วนที่คุณเป็นหนี้ก็คือส่วนที่คุณเป็นหนี้
2: ใช่ครับ
0: คุณก็ต้องยอมรับว่าคุณ
3: มาดามเก่งเขาก็ฟ้องคดีเช็คคุณหนุ่มหลายคดีแล้วเขาก็ไปสู้คดีตามกระบวนการ

0: ไม่เคยหนีศาลก็ว่ากันไปตามนี้นะฮะแต่เป็นเรื่องกระบวนการอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเนี่ยออกมาชี้แจงเนี่ยแหละครับ
1: คือ
0: แต่คดีที่ฟ้องอยู่เป็นแค่เรื่องเช็คอย่างเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งเขาก็สู้คดีเลยตาม
1: คือตอนนี้กังวลใจเรื่องอะไรนะทนาย
0: เขาห่วงเรื่องความปลอดภัยเขา
1: ห่วงเรื่องความปลอดภัย
0: แล้วก็ห่วงเรื่องว่าจะโดนคดีหนักจะโดนแบบว่าปิดข้อเท็จจริงว่าไปร่วมกระบวนการเป็นการช่อโกงเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็โดนออกหมายจับอะไรเงี้ยเป็นการบีบ
1: คุณหนุ่มนี่อยู่ในหนึ่งในเก้าป่ะ
2: อยู่ครับ
3: อยู่ครับ
1: คุณอยู่หนึ่งในเก้านะ
2: ใช่ครับ
1: คุณเจนอยู่ไหม
3: อยู่ครับ
1: เอาภาพขึ้นมานี่นะฮะเปิดมาทีละคนนั่นแหละจากตอนแรกก็ไม่ได้เปิดนะอันนี้เปิดมานะเห็นไหมฮะคุณเจนเสื้อขาวอยู่ข้างบนนะยิ้มแป้นนี่นั่นแหละเห็นไหมคุณเจนนะอยู่ซ้ายมือนะนี่คุณหนุ่มนะส่วนป้อมนครสวรรค์

0: ใช่ครับ
1: แต่มีเรื่องของแค่เช็คอย่างเดียว
0: ของผมนี่มีเช็คอย่างเดียวครับตามที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อที่แล้วเนี่ยครับ
2: ช่อโกงคงจะเป็นเรื่องกรณีของเคสผมมากกว่า
3: จะประพันธ์ที่เจ๊พันกับของคุณเจน
0: มันจะพันกับของพี่เจนอีกทีหนึ่ง
4: ครับแต่อันเนี้ยก็อยู่ในข่ายที่ตำรวจแจ้งข้อหาพี่หนุ่มนคร
0: เขาแจ้งไปแล้วครับ
1: ว่าเป็น
0: ช่อโกงพรบเช็คไอ้ข้อหาที่ขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: ช่อโกงพรบเช็คนะ
0: ครับ
1: โอเคทนายก็เป็นทนายของทางคุณหนุ่ม
5: ครับผม
1: ไปรับทราบหรือยังฮะ
5: เมื่อวานได้มีเข้าไปที่กองปราบไปแสดงตัวแล้วแต่ทีนี้ทางเจ้าที่เขาบอกว่าเขายังไม่รวบรวมพยานหลักฐานเลยเพราะเขาบอกว่าคดีนี้เป็นช่อโกงธรรมดานะฮะมันเป็นคดีของศาลแขวงเท่านั้นเองเขาไม่ออกหมายจับหรอกนะฮะเขาต้องออกหมายเรียกก่อนอะไรเงี้ยแต่การที่เรามาเนี่ยเขาก็ลงบันทึกประจำวันให้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่คิดจะหนีเพราะว่าก่อนนั้นยังมีข่าวว่าจะมีการออกหมายจับอะไรเงี้ยโดยที่ไม่แจ้งเงี้ยเขากลัวโดนออกหมายจับเขาก็เลยรีบไปนี่แต่พอเมื่อวานได้ไปที่กองปราบเขาก็สบายใจขึ้นครับว่าคดีจะไม่ได้มีการแบบการแกล้งกันอะไรเนี่ยครับ
1: แล้วในมุมของหนี้ต่างๆนานาเนี่ยจะยังไงกันต่อ
0: ก็มันมีการฟ้องร้องอยู่ในชั้นศาลอยู่

0: ครับนี่ที่ผมบอก
1: คือต้องเรียนพี่หนุ่มนี่นะว่าจริงๆก่อนที่เขาจะโดนทำร้ายร่างกายอย่างเขาก็พยายามชำระหนี้มี
2: ร้อยจ่ายร้อย
1: ใช่ก็มีมากก็ให้มากอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่โดนทำร้ายเนี่ยก็ทุกอย่างมันพัง
0: ครับ
2: นะครับโอเคก็คืออ้าวโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องของคุณบ้างคุณก็คือ1ใน9คนที่ถูกแจ้งความของคุณมีเรื่องของช่อง

0: กงด้วย
1: ครับ
0: ซึ่งคุณยืนยันคุณไม่ได
1: ้ณวันนี้ผมยังไม่มีหมายเรียกอะไรมาสักอย่างผมแต่ว่าสื่อไปออกข่าว
0: กับกันคุณกำลังจะบอกว่ามาดามเก่งต่างหากที่เป็นหนี้คุณ
1: ใช่ครับ
0: แต่มาดามเก่งเขาบอกกันนะว่าอัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดไปแล้วนะ
1: ครับผมมอบเอกสารให้พี่ทนายก็ดูแล้วครับ
0: เห็นแล้วใช่ไหม
2: เห็นแล้วครับ
0: อ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาก็อยากจะชี้แจงเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีส่วนไปพัวพันกับทางฝั่งของตัวคุณหนุ่มด้วย
1: ครับ
0: ขาหนึ่ง
1: ครับ
0: โอเคคืนร้ายสถานีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในทางโซเชียลนะครับช่วงนี้ครับพบกับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับกับโฮนที่บอกนะครับตอนนี้แดดแรงจริงๆแล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยก็ต้องไปถ่ายหนังด้วยอยู่กลางแดดวันก่อนเพิ่งไปถ่ายมาที่ชลบุรีโอ้โหไปยืนแดดนี่เผาไหม้นะให้ดูนี่นะพี่ใส่นาฬิกาแบบนี้

0: แถม3เนี่ยนะเป็น4อย่างเงี้ยนะแล้วมีแถมอีกแถมมานี่อีก1
1: รวมเป็น5ชิ้น
0: 5ชิ้นมึงขาย 1,590 บาทเนี่ยนะชิ้นละ300เนี่ยนะผ่านนะครับส่งฟรีนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะฮะจำกัดละกันนะสัก500ชุดก็พอ500ชุดนะครับโทรด่วนตอนนี้เลยนะครับที่หมาย

0: เลขนะครับ023009000นะฮะ023009000นะครับหรือมีไลน์แอดนะฮะมีแอดดำหน้าด้วยนะครับแอดโฮนช็อปนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดด้านหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะฮะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยมีผู้ใช้หลายคนนะครับที่ใช้โค้ดแล้วก็ประทับใจนะพี่หมวยคือเขาเองเนี่ยก็บอกเลยว่ามันตอบโจทย์เขามากเพราะว่าสามารถ90บาทชิ้นละ300กว่าบาทปวดหัวใจ5ชิ้นแบบนี้โทรด่วนตอนนี้นะครับ023009000หรือ023009000นะครับหรือแอดไลน์มานะครับแอดโค้ดคนช็อปสแกน QR โค้ดด้านหน้าจอก็ได้นะคร
1: ับ เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พี่บุลีนพี่บุลีนอ่ะหยุดหยุดหยุดกันคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็อสซิบกระซิบวันนี้มาวินอยู่ที่สยามวันเฮาส์เพราะวันนี้นะคะเขามีการจัดงานฉลองครบรอบ60ปีสยามดนตรียามาฮ่าค่ะศิลปินมาเพียบพี่บุลีนอยู่บนเวทีแล้วว้ายกีพี่บุลีนค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
3: ฉลองฉลองอย่างยิ่งใหญ่สมมงจริงๆเลยสยามดนตรียามาฮ่า
2: สวัสดีค่ะคุณแพม
4: สวัสดีค่ะ
2: สยามดนตรียามาฮ่าวันนี้ความพิเศษในงานมีอะไรบ้างคะคุณแพม
4: หนึ่งก็คือเราตั้งมา60ปีแล้วแล้วก็เรา build community ในเรื่อง music มาต้องนานแล้วค่ะอีกอันนึงก็คือเราเพิ่งเซ็น MOU ไปกับโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเราจะทำในเรื่อง music therapy ก็ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่แสนดีของเรานะคะหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนที่แสนดีให้ทุกคนต่อไปได้ค่ะ
5: ร
4: ัก
5: เลยอ่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่บุรีอยากให้พูดถึงความผูกพันกับสยามดนตรียามาฮ่าเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี
6: โอ้จริงๆก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นโรงเรียนดนตรีที่อยู่มานานมากจริงๆแล้วก็ผลิตบุคลากรที่เจ๋งๆมาระดับประเทศเนี่ยเยอะมากๆ
2: คิดว่าดนตรีมันช่วยเชื่อมโยงเจนต่างๆยังไงบ้าง
6: จริงๆดนตรีมันคือมีเดียมที่เป็นอมตะฮะมันสามารถสื่อสารได้กับคนได้ทุกๆยุคอย่างเพียงเกือบเองก็ตาม15ปีเต็มๆแล้วน้องๆรุ่นใหม่ยังเอาไป cover กันอยู่เยอะมากมายก็ดีใจบอกว่าดนตรีมันทำให้ทุกคนมีความสุข
2: เหมือนการเวลาเคยแบบว่ายืนร้องๆแล้วแบบหลุดไม่ป้องแบบทุกอย่าง
6: ประจำฮะประจำตลอดฮะที่ใส่แว่นเนี่ยเพราะว่าเป็นอย่างนั้น
2: สมมติเหมือนยืนอยู่บนเวทีพี่จะแบบมีท่ายังไงบ้างยังหนูนี่ได้ไหม
6: คอยเขายิ้มให้ที่มีคนนกนะประมาณนี้ฮะแต่จะเน้นช่วงบน
7: บางกอกกระซิบกระซิบ
8: เดี๋ยวซีนต่อไป
9: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
10: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลไหว่าเรามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
11: จะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
12: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
3: กลับมาสัมภาษณ์กันต่อละมีทั้งนักดนตรีรุ่นเก่าและดาวรุ่งพุ่งแรงแรงเลย
2: สวัสดีครับคุณโซ่เป็นมือคีย์บอร์ดแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าวง ETC ด้วย
13: ผมคือศิษย์เก่าของโรงเรียนยามาฮ่าเชียงใหม่ครับผมเรียนตั้งแต่เป็นเด็กจนเข้าม.ปลายจุดนั้นทำให้ยังคงเรียนดนตรีเรื่อยๆนะครับทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี่อยากเป็นนักดนตรีจังเลยแล้วอยู่มหาลัยปุ๊บตั้งวงก็คือ ETC จนถึงทุกวันนี้เลย
2: ก็คือยาวเลยอ่ะ
13: จนทำให้เสียงดนตรีมันเหมือนมันเคลือบหัว

0: ใจเราไว
1: ้เวลาคุณอยู่ข้างล่างกับบนเวทีคุณเหมือนกันมั้ย
2: ข้างบนผมจะพูดผ่านเสียงดนตรี
1: เคยมีถ่ายแบบอย่างนี้มั้ย
2: มีถ่ายแบบเลย
3: จริงเหรอ
2: ก็มีฮะกดโดไปโดนเลจะกดเลโดนมีอะไรอย่างเงี้ยก็เละเทะเลย
1: ก็เป็นเดลีมีราโซลาโนน้องพี่เมียอายุเท่าไหร่ละครับ
4: อายุ10ขวบครับ
1: พี่เห็นน้องพี่เมียในภาพยนตร์ก็เห็นและความสามารถส่วนตัวของเราเนี่ยเราเต้นเก่งด้วยใช่มั้ย
4: ใช่
1: ตามอยู่ต้องโชว์นิดนึงได้มั้ยอ่ะ
4: ได้ค่ะ
1: เขินมั้ยอ่ะ
4: ไม่เขินครับ
1: ให้ดูเด็กสมัยนี้เขาควรฟร้ามซ้อมหนึ่ง
4: ซ้อมเลย
1: อื้
4: อจะดีกว่าจะดีกว่า
1: แล้วถ้าเกิดน้องๆที่อยากตามความฝันเหมือนน้องพี่เมียล่ะ
4: อยากให้หาเวลาว่างมาเรียนร้องเพลงมา

0: มาตีกลองมาเล่นกีตาร์มาทำให้เราได้สานความฝันของเราทุกคนครับ
1: น้องรัสนา
2: อายุ13ตีกลองชนะระดับโลกและตรงนี้ค่ะสาวเท่ของเรานะครับสวัสดีค่ะคุณขวัญ
3: นี่ค่ะ
2: คุณขวัญก็เป็นนั่นมือเดสนะคะ
3: อายุ15ค่ะ
2: เราผูกพันบ้างกับที่นี่
4: ตั้งแต่เด็กอ่ะขวัญเคยสอนกองแล้วก็พัฒนาสกิลก่อนที่จะมาลงแข่งขันเขาเป็นหาดําอาทิตย์พอดีเลยครับผมก็ชนะเลิศผมว่าดนตรีมันไม่ต้องพูดอะค่ะมันมองกันแล้วก็เข้าใจกันมันเหมือนอีกหนึ่งภาษาพอเราเข้าใจภาษาเดียวกันอะมันง่ายมากแล้วก็พอเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่มีดนตรีเชื่อมอะมันสนิทกันเลย

0: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
2: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
3: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงค์ใช้ชื่อ

0: มาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนเลยนะครับวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วของครัวคุณต่อย
1: ยกทัพอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรนะครับลานโปรโมชั่นชั้น1วันนี้วันสุดท้ายเลยนะครับ12พฤษภาคมครับ
2: ห้ามพลาดครับของดีของเด็ดนะครับผมครั้งนึงต่อ1ปีหนูหวังว่าทุกคนพ่อพี่น้องชาวอีสาน
0: แล้วครั้งนี้ไปน้อยมากไปแค่7วัน
2: ใช่
0: แล้ว7วันที่ว่านี้ก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
2: สุดท้ายแล้ว
0: แล้วตอนที่ท่านดูออกอากาศก็เหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับ
3: ไม่กี่ชั่วโมงแล้ว
0: ห้างปิดประมาณ 5:00 นะครับไม่ใช่ 4:00 นะฮะไม่เกินนั้นนะฮะเราก็จะต้องจากลากันไปแล้วมาเจออีกทีปีหน้าอย่าลืมนะครับเกิดอยากจะได้ของอะไรก็วันนี้ไปเชื่อผมฮะรับรองว่าของครัวคุณต่อยยกทัพในทุกๆทัพเรามีความตั้งใจเอาแต่สิ่งดีๆไปมอบให้กับท่านแล้วของเราต้องอร่อยไม่อร่อยจริงออกครัวคุณต่อยไม่ได
2: ้ครับ
0: นะครับแล้วไม่ได้เก็บตังค์เขาเราไม่ได้อะไรพิเศษจากเขาไม่ได้ค่าป้ายไม่ได้ค่าอะไรทั้งสิ้นแต่เราได้ใจเราได้ใจเขามาแล้วเอาใจของเราทั้งหมดรวบรวมกันเป็น2ดวงทั้งใจเขาใจเราแล้วก็มอบส่งสู่ท่าน
2: ครับ
0: ซึ่งเราบอกได้เลยว่าครัวคุณต่อยต้อง
2: อร่อย
0: วันนี้ก็มีเรื่องเด็ดๆมาพูดกันที่ห้องส่งแห่งนี้อีกไหมครับอยากจะถามท่านว่ารู้ไหมครับว่าชีสที่เรารู้จักคำว่าชีสกันเนี่ยชนิดไหนนะครับทำเมนูอะไรอร่อยนั่งคุยไปคุยมาคนนั้นก็รู้อย่างนั้นคนนี้ก็รู้อย่างนี้ก็เลยลองเอามาบอกกันเพราะชีสมีเยอะเหลือเกินมาดูกันว่าชีสแบบไหนทำเมนูอะไรอร่อยบ้าง
1: อันนี้จะเป็นชีสเบสิกที่เรารู้จักกันในชีวิตประจำวันเลยนะฮะคือคนไทยเนี่ยเป็นชาติที่เปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆของต่างชาติได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเปิดกว้างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการกินที่หลากหลายขึ้นทั้งชอบกินชอบทำเลยนะฮะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพาสต้าแซนด์วิช
0: ไม่ต้องแต่จริตแล้วทางทุเรียน
1: พิซซ่าเบอร์เกอร์สลัดสปาเกตตีอีกหลายเมนูเลยนะฮะแต่วันนี้เราจะมาบอกกันว่าชีสตัวไหนเหมาะกับเมนูอะไรนะครับเริ่มแรกเลยเมนูยอดฮิตเลยฮะเบอร์เกอร์แล้วก็แซนด์วิชนะครับอันนี้เราจะใช้กับเชสเตอร์ชีสครับคือเชสเตอร์ชีสจะเป็นชีสที่มีลักษณะเป็นชีสกึ่งแข็งแบบนี้อันนี้กินเล่นๆเปล่าๆได้เลยนะฮะกลิ่นเขาจะหอมมากเนื้อสัมผัสเขาจะแน่นเลยนะสมมุติถ้าบ่มไม่มากครับมันจะมีรส
0: เค็ม
1: มันละมุนเลยแต่ถ้าเป็นแบบบ่มนานๆเลยรสมันจะแบบเค็มจัดกลิ่นเขาจะชัดเจนเลยต้นกำเนิดเชสเตอร์ชีสเนี่ยมาจากหมู่บ้านเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆ

0: อันผมทำก็คือทำชีสบอร์ดนะครับเอาชีสแต่ละชนิดเนี่ยมาวางไว้แล้วก็มีคู่กับแครกเกอร์คู่กับผลไม้เป็นชาร์คูเทอรี่ครับเป็นแบบเนี้ยให้เด็กๆไว้กินกันแบบนี้ได้เลยแต่เป็นถาดใหญ่ๆ
1: ก็อันนี้พูดแล้วไงเมื่อกี
0: ้มันจะได้เป็นถาดใหญ่ๆนี่มันถาดยังเล็กไปครับผมถาดเท่านี้เนี
1: ่ยแถวบ้านผมไม่ทำนะครับแบบนี
0: ้โอ้วันนี้เล่นอะไรก็ผิดคุณผู้ชม
2: แต่ที่ต้องไปคุณผู้ชมคงต่อยยกทับ
1: วันไหนวันสุดท้ายที่ไหน
2: เป็นท่านอุดรธานี
1: เกือบจำไม่ได้
2: จำได้ครับ
3: เกือบจำไม่ได้
2: จำได้ครับ
0: ปีนึงมีครั้งเดียวครับ
1: อย่าพลาดนะครับเราเจอกันที่นั่นนะครับพักตรงนี้สักครู่พบกับสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ดื่มแบรนด
1: ์ Uniqlo Baggy Jeans ยีนสไตล์ใหม
2: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ Baggy Jeans สำหรับทุกคน
1: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
3: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
4: ครัวคุณต๋อยยกครับบุกเซ็นทรัลอุดร
5: งานของดีของอร่อยอร่อย
4: 6-12 พฤษภาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
6: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท
4: ้ครัวคุณต๋อยยกครับบุกเซ็นทรัลอุดร
5: งานของดีของอร่อยอร่อย
4: 6-12 พฤษภาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
7: ใหม่ Ford Everestฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ
8: Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise

0: คุณรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
1: ครับ
0: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่สอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าเรือนปลาทูคาเฟ่
2: โอ้โห
0: แน่นอนเลยก็ต้องเน้น
2: ปลาทู
0: เป็นหลักเลย
1: เป
0: ็นหลักเลยนะครับเวลารายการเราก็หมดลงไป
1: เรื่อยเราไม่กินปลาทูคนหนึ่งเขากินสิครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เออข้างๆเขากินปลาทูกันหมด
0: เห็นความยุติธรรมของคนทำรายการอย่างไรเห็นความยุติธรรมคนเป็นเจ้าของรายการอย่างผมนี่ไม่กินปลาทูนะแต่พอไปรู้ว่าร้านนี้เขาชื่อเรือนปลาทูคาเฟ่แล้วเขามีเมนูที่จะมาสอนแล้วมันแตกต่างแล้วมันอร่อยดีก็เลยเอามาออกอากาศให้ได้ชมกันเมนูที่จะมาสอนในวันนี้มันเป็นแกงส้มฮะแต่มันเป็นแกงส้มที่เขาตั้งชื่อว่าวันทองสองใจ
2: ผมเชื่อว่ามีอะไรสักอย่าง
0: มันต้องมีอะไรเด่นๆดีๆแต่ว่าจะกี่ใจก็ช่างปลาทูแง่เลยนะปลาทูแง่เลยเขาบอกว่ามันอร่อยมากแล้วมันแตกต่างขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวรากรทิพนีจากร้านเรือนปลาทูคาเฟ่ครับ
3: น้ำมันครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่โ
0: ป้ยืนตรงนี้เลยลูกใกล้ๆนี่เลยชอบเพื่อนจริงๆแต่ก่อนที่มาทำอะไรตรงนี้ไอ้ร้านอาหารอะไรเธอทำอะไรมาก่อนจริง
3: ๆจริงๆแล้วเรียนหนังสือครับ
0: เรียนอะไรลูกจบอะไรมา
3: จบเป็นโฮเทลแมเนจเมนต์ครับ
0: โฮเทลแมเนจเมนต์ที่ไหนลูกจบที่ไหน
3: สแตมฟอร์ดครับ
0: นี่ครับจบสแตมฟอร์ดนะครับ
4: เมืองไทยสแตมอะไรนี่
0: ไม่ใช่สแตมฟอร์ดเมืองไทยเรานี่
3: ใช่ใช่ครับ
4: หัวหิน
0: ใช่
3: ที่พระรามเก้า
4: อ๋อผิดเลย
3: พระรามเก้า
0: ผิดหมดเลยผิดตลอดตั้งแต่แรกเลยผิดตั้งแต่แรกเลยอ๋อแต่จบแมเนจเมนต์ทางด้านโฮเทลแมเนจเมนต์มา
3: แล้วก็ไปต่อเชฟมานิดหน่อยครับ
0: ที่ไหนลูก
3: กระดองเบอร์ครับ
0: กระดองเบอร์คือเขารักทางนี้อ่ะเขาทำเกี่ยวกับโฮเทลแมเนจเมนต์แล้วก็อยากจะทำร้านอาหารนี่จะทำร้านอาหารถ้าไม่รู้เรื่องราวเลยของอาหารมันก็กระไรอยู่รักอย่างนี้เพราะก็เลยไปต่อเล็กๆน้อยๆมาจาก
3: กระดองเบอร์ครับ
0: ได้กระดองเบอร์มาเสร็จเรียบร้อยก็มาเปิดร้านชื่อร้านเรือนปลาทูคาเฟ
3: ่ครับ
0: ทำไมชื่อนี้อย่างนี
3: ้ก็ก่อนหน้านี้ครับที่บ้านทำธุรกิจ

0: คือขายเสื้อยืดปลาทูอยู่ในเข่ง
1: อ๋อ
0: คือสกินแล้ว
2: จริงว่าอ
0: ยู่ใน
2: นี่เจ้าของปลาทูอยู่ในเข่ง
0: ผมเป็นคนเริ่ม
2: เหรอ
0: ใช่แล้วเขารวยขึ้นมาแล้วเขาสร้างบ้านเขาก็เลยใช้ชื่อว่าเรือนปลาทูแล้วไอ้วันแรกที่ผมมาเปิดร้านผมก็อยากจะเป็นฝรั่งผมก็เปลี่ยนชื่อไปพอเปลี่ยนชื่อไปขายจะขายปลาทูมันขายไม่ออก
2: เออ
0: ก็เลยเปลี่ยนกลับมา
2: ชื่อฝรั่งใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ชื่อมันฝรั่ง
3: อยากเป็นฝรั่ง
2: ช
3: ื่ออ
2: ะไร
0: คาร์บินสี
4: ่คาร์บิน
2: สี่ทัพเปอร์สุดท้ายหนีต้องพยายามหนีตัวเอง
0: จะพยายาม
2: พยายามหนีตัวเองว่าเฮ้ยเราไปจบนอกมาก็ลงเบอร์เว้ยเป็นร้านเลยนะ
0: ปูปทุม
1: ปทุมคลอง4คาร์บอน4แล้วเป็นไง
0: ไม่รอด
1: ไม่รอด
2: ก็เลยอะไร
0: เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิม
2: อ
0: พอมาใช้ชื่อเรือนปทูปุ๊บอันนี้รายการทีวีติดต่อเข้ามานู่นนี่นั่นลูกค้าก็มาแล้วจากคนที่ลูกค้าที่มาที่ร้านนะครับก่อนหน้านี้พอบอกว่าเขาถามเมนูอะไรแนะนำบอกน้ำพริกปทูเขาบอกไม่เอาไม่ไอ้ยังอื่นไปพอเปลี่ยนเป็นเรือนปลาทูปุ๊บทุกคนมาถึงปุ๊บส
2: ั่
0: งแต่ปลาทูปลาทูปลาทูปลาทูปลาทูกลายเป็นปลาทูขายดี
2: เนี่ยเขาเรียกหนีตัวเอง
1: ไม่ใช่เขาเรียกว่าดูมนุษย์สิตอนแรกเวลาเราบอกก็เราบอกแล้วนะตอนที่เป็นเควิน4นะเราก็บอกให้กินน้ำพริกปลาทูไม่มีใครเอาแต่พอร้านเปลี่ยนชื่อเป็นเรือนปลาทูไม่ต้องบอก
2: สั่ง
1: มาปลาทูเลย
0: คนมาถึงสั่งกับข้าวอย่างอื่นแล้วเขาจะชอบพูดว่ายังไม่มีปลาทูเลย
1: เออ
0: มาร้านเรือนปลาทูต้องกินปลาทูสิ
1: ใช
0: ่แล้วเขาก็สั่งปลาทูไปในนั้นทุกโต๊ะจะต้องมีปลาทู
1: เออ
0: นะครับ
1: เพราะว่าปลาทูเขาใช้ปลาทูตัวใหญ่มากเป็นปลาทูโอมาน
2: โอมาน
0: ครับ
1: เป็นปลาทูจากทะเลโอมานที่มันปลาทูจริงๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวมันใหญ่จริง
2: ๆนี่หนูให้ดู
4: เขาเรียกแมคเคอเรลป่ะ
0: ใช่ครับ
4: แมคเคอเรล
0: เป็นสายพันธุ์เดียวกัน
1: เป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่มันจะหยิบขึ้นมาได้ไหมคุณโก้ช่วยหยิบได้ครับนี่ท่านผู้ชมดูตัวดิมันตัวใหญ่อย่าง
5: น
1: ี้
5: เวลาทอดเนี่ยขวางกระทะเลยนะ
1: นี่นี่ฮะดูเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยฮะ
5: โอ้โห
1: แล้วเขาก็เลยเอาปลาทูเนี่ยท่านผู้ชมมาสร้างเสน่ห์โดยทำเป็นแกงส้ม
5: ครับ
1: แล้วเขาตั้งชื่อว่าแกงส้มวันทองสองใจมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลือนปลาทูคาเฟ่อยู่ที
0: ่คลอง4คลองหลวงปทุมธานีครับ
1: คลอง4แต่เป็นคลองหลวงนะฮะปทุมธานีอย่าพลาดนะฮะลองดูแกงส้มวันทองสองใจครับนี่ครับนี่ฮะร้านเขานะฮะ
2: เรือนปลาท
1: ูตอนแรกแม็กนงมันน้ำอะไรเจ๊งนะพอเป็นเรือนถ้ามันสวยจริงนะมันน้ำแท้น้ำบริสุทธิ์เลยนะ
0: น้ำแท้ครับพอสูบมาจากหลังบ้าน
1: เออสูบมาแล้วก็มาอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีนกกระจาบนะ
0: นกกระจาบทอง
1: มาทำนะมาทำรังเนี่ยเดี๋ยวดูดิกลางคืนนะเย็นๆสบายแต่สั่งกันแต่ปลาทูนะฮะตอนนี้ปลาทูอย่างนี้พริกแห้ง
0: ชอบพริกแห้งครับนำไปแช่น้ำแล้วก็เอาเม็ดข้างในออก
1: ครับ
0: แล้วก็ใส่ตอนโขกครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อย
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้โขกง่ายครับแล้วพอใส่เกลือแล้วก็ใส่กระชายครับ
1: ครับ
0: อันนี้ทําเป็นพริกแกงส้มครับ
1: ครับ
0: ใส่กระชายใส่หอมแดงครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ
1: ครับ
0: โขกไปเรื่อยๆ
1: ก็ทําเครื่องแกงเอง
0: ทําเครื่องแกงเอง
1: นะ
0: แล้วก็กะปิอันนี้จะมาจากชุมพรคร
1: ับ ครับกะปิ
0: แล้วก็เนื้อปลาลวกครับเราจะใช้เป็นปลากระพงครับ
1: ปลากระพงนี่ใส่ลงไปเลยฮะท่านผู้ชม

0: แต่นี่เห็นบอกสักพักนึงถ้าขายดีๆจะเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นร้านเดิมอีกนะ
1: เควินโฟ
0: เปลี่ยนอีกเอาไหมเอาไหม
2: ไม่เอาแล้วครับ
0: ไม่
2: เอาแล้ว
0: เหรอไม่เอาเควินโฟหน่อยเหรอ
2: บ้านมันเป็นทรงไทยไปแล้วคร
0: ับ อ๋อเหรอ
2: คร
0: ับ คุณอ๋อครับ
3: อร่อยมากเลยอ่ะเหงื่อแตกเต็มเลยคุณผู้ชมอย่างนี
0: ้
3: ตัวน้ำเขาก่อนนะเอาเฉพาะน้ำเลยนะสมมติถ้าเอาปลาทูออกนะน้ำอร่อยมากคือมันจะเป็นแกงส้มที่เข้มข้นเลยครับแล้วมันมีเป็นเนื้อของมันแล้วก็มีความเป็นต้มยำขึ้นมามันแบบหอมสดชื่นร้อนมากแล้วก็ตัวปลาทูมันสะใจเวลาคุณตักเนื้อปลาทูเต็มช้อน
0: อ
3: ่ะคือครึ่งด้านบน

0: นะครับมันเต็มขึ้นมาเต็มอย่างนี้เลยแล้วพอคุณตักเข้าไปโอ้โหกัดมันมากมันมีความมันครับมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดมีความหอมรสชาติมันสดชื่นมากแล้วนี้นะอันนี้นะเมื่อกี้ผมเอาข้าวอ่ะใส่ช้อนแล้วเอาช้อนที่มีข้าวจุ่มเข้าไปในน้ำส้มอ่ะเพื่อตักขึ้นมากดให้มันกินเป็นตัวแบบเหมือนข้าวต้มน้ำส้มอ่ะโอ้โห
1: คุณอธิบายแสดงว่าคุณชอบมากคุณอธิบายละเอียดจริงๆ
0: ผมไม่เคยกินรสนี้เลย
1: ผมยังมีความรู้สึกว่าถ้าคุณอธิบายคุณโกแกจะพูดไหลได้
0: ได้โอ้โหเดี๋ยวดูระดับอาจารย์ผม
1: อาจารย์ลองให้อาจารย์ว่าไงครับ
2: คือรสชาติบอกเลยครับสองคำเข้มจนเข้มข้นมากคุณคือหนูนึกออกแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งว่าเมนูแกงต้มระอาแกงต้มปลาทูสองใจถูกไห
1: ม
2: แกงต้มวันทองสองใจ
1: วันทองวันทอง
2: คือมันจะต้มยำก็ไม่ใช่ต้มยำ มันจะแกงต้มแต่มันมากกว่าแกงต้
1: ม
2: คุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะคือแกงต้มที่มัน
3: ไปไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจ
2: เขาไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูต้น
3: ต้นตั้งแต่ต้นเลยฮะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ได้มาแย่งซีนกันด้วยนะ
2: ใช่
0: ประหลาดมาก
2: คุณผู้ชมบางคนกินปลาทูแม่บางคนก็แบบเมื่อก่อนนะเรากินปลาทูตัวเล็กๆเราก็กินหัวแตกคุณผู้ชมพอมากินปลาทูร้านนี้คุณกินเนื้อปลาทูได้สะใจมากเพราะมันตัวใหญ่ไม่ใช่ยายธรรมดาย้อยเรือนปลาทูคาเฟ่นะครับเมนูแกง
4: นี่หลอกกับตามมาไอ้นี่หลอกกับตามมาแล้วบอกคุณน้าให้ไปเรียนมาอีกนะทำกับข้าวเพื่อให้รู้จักทำโน่นทำนี่นะทั้งคู่โดนหลอกมาใช่ไหม
5: ใช่
4: ไม่ใช่
5: ใช่
4: ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: เธอมีลูกดีมากนะมันหลอกเอาแล้วหลอกเอาอีกนะ
6: หลอกให้น้าไปเรียนนะครับ
4: เออเห็นไหม
6: เขาไม่อยากไปเรียนแต่ก็บังคับไปเรียน
4: เออ
6: ไปเรียนทำอาหารไทยเพิ่มมาครับ
0: แล้วน้าตัวแค่นั้นนะต้องตำพริกแกงถ้วยต่อถ้วยเพื่อเสิร์ฟ
4: ถูกแต่ว่าเนี่ยความรักฮะท่านผู้ชมมันเอาละนี่ไม่จะพูดตั้งใจจะพูดว่านี่ตั้งแต่แรกที่ทำรายการมาเลยนะครัวคุณต่อยนะที่เมนูที่ได้10คะแนนเต็มเนี่ยนะผมไม่เคยไม่ได้ชิมอ่ะ
0: เออใช่ใช่ใช่เป็นเมนูแรกนี่
4: มันไม่ได้มันไม่ได้
0: มันจะทำให้ไม่ได้จริง
4: มันจะทำให้คนอื่นเขาหาว่า
0: ไม่
2: จริงเนื้อน้ำได้
4: ผมกินน้ำจะไปกินเนื้อทำไมปลาทูชัดๆปลาทูจริงๆใครรักปลาทูต้องไปเพราะมันเป็นมันไม่มันแกงส้มปลาทู
0: แล้วมันไม่คาวใส่น้ำด้วยนะ
4: ไม่คาวไม่คาวเลยคาวฮะคาวผมไม่ได้เลยผม
2: เขาเป็นคนอาเขาเป็นคนที่ได้กินปลาทูไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหนูเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมคนชอบกินปลากินปลาทูคือเราเข้าใจว่าคนนี้ได้กลิ่นนิดเดียวก็รู้แล้วว่าอันนี้ปลาทูคุณยอด
0: เอาข้าวกบใหญ่เลย
6: ผมอยากแทรก
4: ว่าร
6: ู้ไหมว่าทำไมถึงมันเป็นนางวันทองมันแกงส้มต้มยำมันมาจากไหนที่มามันที่มาคือในครัวทำผิด
4: อ๋อเหรอ
6: ใช่เขาจะทำต้มยำ
0: ก็ไม่น่าเล่า
3: จ๊อบเปอร์
6: เขาจะทำต้มยำแต่เขาดันไปเอาน้ำแกงส้มมาใส่
2: แกงส้มมาใส
4: ่เลยเป็นงี้เลย
6: ใช่
0: เฮ้ยก็ดีนะ
6: ทำผิด
4: มันก็ดีเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรากรขอบคุณร้านเรือนปลาทูคาเฟ่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาตลอดมันมีร้าน

0: ใหม่เพราะว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อเนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเท
1: ค
0: 2รอบน
1: ะ
0: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบ
1: เพื่อ
0: โปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้4เดือน
1: 4เดือนเลย
0: 4เดือนเลยยาวๆเลยเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนัง

0: มีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบอุ๊ยมันง่ายด้วยเหรอ
1: ง
0: ่
1: ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นๆฝานเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
0: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
1: แกะออกมาจากห่อ
0: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
1: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง4เดือนซื้อวันนี้เก็บไป4เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้น

ุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่

0: มาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
1: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
2: อ
1: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
3: เขาถูกอนาคอนดากัด
1: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนอย่างเง
2: ี
1: ้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็สามคนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
2: เป็นแผล
1: ยาวประมาณนี
2: ้
1: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
2: ์
1: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
0: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
4: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
5: เคลือบผิว
3: ผู้ชมดูสิครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
5: faster
3: เลย
5: faster
3: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
5: ก็ต้องใช้
3: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
2: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
1: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
2: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
7: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไข่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่วางนี้ก็บอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
6: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการะบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
8: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะ

0: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้

0: ะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
2: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
1: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเทคโนโลยีเนี้ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไรนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้

ทานได้ง่ายขึ้นนะคะก็รสชาติของฟ้าทะลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทะลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทะลายโจรก็จะไม่มี

าเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่

0: นี้เลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: เหรียญหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ที

0: ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
1: ครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับแล้วตามวันนี
2: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเลี้ยนหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเลี้ยนหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์เลี้ยนหัวชิงวันแคปซูล

0: มาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
1: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ย

0: การใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะแล้วก็ท
3: าแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
2: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
2: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
2: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
3: แต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
3: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
2: ใช่ไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอน

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่อง

0: ตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเขาพบว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริมเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหาร Net Shopping ขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: ช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างเงี้ยพอเขาดึงปุ๊บถ้าลากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์1มาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Wild Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่า

ข้าวปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าทางข้าวป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่า

นะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลหนึ่งประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านน่ะนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษดังนั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะ

0: นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping